0: เวลาที่เราทำให้ระบบเขาเรียกว่าชุมชนแม้ว่าเป็นชุมชนแออัดนะแต่รวมพลังกันขึ้นมาแล้วก็จัดทัพระบบขึ้นมาเนี่ยชุมชนนั้นรอดได
1: ้มันเป็นไปได้ครับถ้าทุกอย่างมันแย่หมดสภาพแวดล้อม
0: ยกตัวอย่างง่ายๆตอนที่สมัยที่กรุงเทพมหานครแก้ปัญหาสลัมที่มันมีอยู่มากมายในกรุงเทพมหานครเราเรียกเป็นภาษาสวยๆว่าเป็นชุมชนแออัด
1: ซึ่งจริงๆในสมัยก่อนก็เรียกว่าสลัมนั่นเอง
0: นั่นแหละคือชุมชนแออัดและกรุงเทพก็สลายชุมชนแออัดแล้วไปสร้างเป็นตึกหรือบ้านเอื้ออาทร
1: ครับ
0: อย่างเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่การแข่ชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังที่มีตึกเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นการสลายชุมชนแออัดแล้วเข้าไปวางไว้ที่การแข่ชุมชนร่มเกล้าความจริงแรงบันดาลใจอันนึงที่หมอเห็นคุณป้าคนหนึ่งซึ่งมีพลังเขาเรียกพลังจิตอาสาเยอะมากเลยเนี่ยเขามีความคิดดีคือตัวผู้หญิงเล็กๆคนเดียวนะไม่ใช่ฝูงชนนะไม่ใช่คนเดียวเองเลยนะเขาเชิญหมอได้มีโอกาสเชิญหมอไปพูดอันนี้คือเท้าความหลายปีมาแล้วนะหมอเข้าใจว่าเกือบจะ10กว่าปีที่แล้วคุณป้าเขาเชิญหมอไปพูดแล้วหมอไปช้าแล้วก็พอไปถึงปุ๊บผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดสมัชชาครอบครัวอยู่เนี้ยก็มาต้อนรับเราเดินผ่านห้องสมุดที่ใหญ่ได้ยินเสียงพ่อแม่เขาคุยกันแซงแซ่มาเลยเพราะเขาไม่รู้จะทำอะไรรอวิทยากรมาบรรยายหมอก็เลยคุยกับผอ.โรงเรียนนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าท่านผู้อำนวยการเปิดไอ้ห้องสมุดเนี้ยซึ่งใหญ่โตเลยนะอยู่ในโรงเรียนเลยเนี้ยให้พ่อแม่เนี่ยเขากลายเป็นแหล่งเรียนรู้คือให้โรงเรียนเนี้ยกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ไปเลยเนี้ยนะจะดีมากๆเลยแทนที่จะเปิดไว้แค่เฉพาะห้องประชุมนั้นแล้วก็รอวิทยากรมาพูดแล้วก็จบหน้าที่กันไปผู้อำนวยการโรงเรียนบอกตอบกับหมอว่าหมอหาเรื่องงานเข้าอ่ะคือเงินแกก็ไม่มีคนก็ไม่มีแล้วอยู่ดีๆจะให้มาเปิดรั้วโรงเรียนเข้าของจะหายแล้วคุณครูก็งานหนักอยู่แล้วจันทร์ถึงศุกร์ยังจะต้องมาทำกิจกรรมในช่วงเสาร์อาทิตย์ให้กับชาวบ้านชาวชุมชนด้วยเนี่ยเขาไม่มีกำลังคนและกำลังเงินหมอก็เลยบอกกับท่านผู้อำนวยการตอนนั้นว่าลองคิดใหม่นะว่าโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนเมื่อโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนชุมชนก็เป็นเจ้าของร่วมด้วยเราอยากให้ชุมชนได้ประโยชน์เราก็ดึงชาวบ้านที่เป็นแกนนำมานั่งล้อมวงคุยกันสิเงินไม่มีคนไม่มีเรากลัวข้าวของหายเราไม่มีใครที่จะมาเป็นอะไรนะรปภ.เหมือนเฝ้าแล้วให้ชุมชนช่วยกันแก้ปัญหาและเกิดพันธสัญญาในการใช้พื้นที่นี้ขึ้นมาดีไม่ดีผู้อำนวยการไม่ต้องใช้คุณครูเลยท่านจะได้จิตอาสาน้ำใจแบ่งปันมาจากคนในชุมชนนี่แหละและเกิดการจัดการแหล่งเรียนรู้นั้นขึ้นมาดร.พีทราบไหมว่าผอ.ไม่เก็ตครับแต่คนที่เก็ตคนที่หูตา
1: เป็นประกายเลย
0: ประกายเลยเนี่ยคือป้าอุ้มป้าอุ้มแห่งชุมชนร่มเกล้าที่เชิญหมอนั่นแหละหมอก็ทำหน้าที่พูดวันนั้นเสร็จนะวันอาทิตย์นะแล้วหมอก็กลับแล้วหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กงานมันก็หนักอยู่แล้วนะตรวจคนไข้จันทร์ถึงศุกร์อะไรหนักอยู่แล้วฮะโรงพยาบาลเด็กเคสเยอะทั้งหลายสมัยนู้นนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าป้าอุ้มและคณะฮะคณะของป้าอุ้มบุกโรงพยาบาลเด็กฮะ
1: ไปหาคุณหมอเพื่ออะไรฮะ
0: พบผู้อำนวยการแล้วบอกเลยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมัยนั้นแล้วขอพบหมอเดลฮะหมอก็มาแล้วเปิดห้องนั่งคุยกันป้าอุ้มหิ้วปึกหนึ่งมาเป็นเอกสารปึกหนึ่งป้าอุ้มบอกกับหมอรู้ไหมชุมชนร่มเกล้าเนี่ยเป็นแดนมิกสัญญีป้าอุ้มใช้คำนี้เลยนะมันคือแดนมิกสัญญีหมอจะเอากี่วาระแห่งชาติในชุมชนร่มเกล้ามีหมดยาเสพติดยกพวกตีกันแก๊งซิ่งมีหมดทุกอย่างเลยหมอช่วยลงพื้นที่ในการไปแก้ปัญหาหน่อยได้ไหมหมอก็เลยบอกว่าป้าอุ้มเดือดร้อนเรื่องอะไรอ่ะลูกป้าอุ้มโตยังโตแล้วเอาแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมป้าอุ้มไม่ย้ายออกจากชุมชนไปเลยปัญหาป้าอุ้มจะได้จบแกหันมามองหน้าหมอแบบขว้างเลยนะหมอปัญหาป้าจบแต่ปัญหาของชุมชนไม่จบ
1: ป้านี่ใจเด็ดมาก
0: ใจเด็ดมากไม่เป็นไรถ้าหมอไม่ช่วยป้าอุ้มและคณะก็แค่ได้มาบอกหมอป้าก็ยินดีที่จะยกทัพกับเลิกคบหมอไปเลยโอ้แรงเอาละสี่งานเข้างานจันทร์ถึงศุกร์ของเราก็หนักอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: มีป้าอุ้มกำลังจะชวนลงพื้นที่ฮะ ดร. พีรู้ไหมว่าปีนั้นเป็นปีพุทธศักราชแถว2548 49 50 2550ประมาณนั้นน่ะนะคือเรียกว่า10กว่าปีที่แล้วนั่นน่ะนะหมอลงทุกวันเสาร์ฮะลงพื้นที่ฮะเราเริ่มในการที่จะเอาปัญหาของชุมชนมานั่งคุยกันเกือบตายฮะปัญหาเยอะแยะและซับซ้อนมากแล้วพอเริ่มคุยกันเนี่ยนะทุกคนตำหนิติเตียนกันไปหมดเราก็เลยคิดว่าสงสัยจะไปไม่รอดเราทำไม่ไหวเพราะปัญหามันยากและใหญ
1: ่
0: มันเป็นปัญหาของคนในเมืองอ่ะอันนู้นผูกโยงกับอันนี้อันนี้ผูกโยงเต็มไปหมดเลย
1: เหมือนข้อจำกัดจะเยอะ
0: ล้างเลยล้างเลยเลิกเลิกเลิกเลิกเราใช้พลังบวกนะพลังบวกมาแล้ว
1: ผมรอฟังแล้วทำยังไงได
0: ้วิธีการเอาใหม่เลิกคิดถึงเลิกพูดปัญหาให้หมดไปสำรวจเลยว่าชุมชนเราจับถูกจับถูกเมื่อกี้จับผิดใช่ไหมตอนนี้มาใหม่จับถูกฮะไปดูซิว่าชุมชนเรามีดีอะไรบ้างการเคหะชุมชนร่มเกล้ามีดีอะไรบ้างไปหามาให้หมดแล้วโดยใช้แกนนำเยาวชนเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเด็กเยาวชนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่เขาดรอปเอาท์คือเขาไม่เข้ารั้วโรงเรียนฮะพวกนี้หนีเรียนหมดเลยฮะบอกไม่เป็นไรเอามาฝ่ายดีเขาเรียกกองกำลังฝ่ายดีในการสร้างความดีขึ้นมาสร้างยากไหมไม่ยากแบ่งกำลังคนเลยกลุ่มที่หนึ่งไปเคาะประตูบ้านกลุ่มที่สองไปเคาะประตูบ้านนี่ทำอะไรรู้ไหมสำรวจให้รู้เลยว่าการเคหะชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังมีตึกกี่ตึกแล้วในแต่ละบ้านเนี่ยมีใครอยู่และภูมิปัญญาเขามีอะไรบ้างเพื่อมาทำกองทัพจิตอาสาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอีกทีมหนึ่งไปสำรวจทั้งพื้นที่ของการแขกชุมชนร่มเกล้าว่ามีพื้นที่ไหนดีและมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็ไปทำเรื่องทุนชีวิตขึ้นมาทุนชีวิตคือสำรวจทีมที่สามนะไปฟังเสียงเด็กและเยาวชนว่าเด็กรู้สึกยังไงกับตัวเองเด็กรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนและโรงเรียนของเขาและเอาสามข้อมูลมาเรียงร้อยกันแล้วเอามาสังเคราะห์กันว่าเราจะพัฒนาชุมชนของเรา
1: บทบาทของป้าอุ้มเนี่ยนอกจากจะเป็นแกนนําในการเกิดการบูรณาการในชุมชนนี้แล้วแกยังทํา
0: คือป้าอุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมหัศจรรย์คนหนึ่งที่ทําให้หมอมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทําต้นทุนชีวิตที่หมอเคยได้คว้ารางวัลในระดับนานาชาติโดยสัมปทาเกิดขึ้นจากการทําในพื้นที่ฮะมีวันนึงที่ป้าอุ้มตอนที่เราเริ่มทํากิจกรรมหนีผ่านไปได้สักครึ่งระยะแล้วเนี่ยป้าอุ้มเดินมาบอกกับหมอว่าหมอป้าท้อแล้วป้าไม่ไหวแล้วป้าท้อหมอก็ถามว่าป้าท้อเพราะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับป้าหมอรู้ไหมเดี๋ยวนี้ป้าเป็นที่นิยมชมชอบของชุมชน
1: อ้าว
0: หมอบอกเอ๊ะเฮ้ยเป็นที่นิยมชมชอบของชุมชนมันต้องดีใจนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ป้าแกบอกว่าท้อฮะหมอก็บอกเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้มีหลานสาวคนหนึ่งเพิ่งถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะว่าไปตั้งครรภ์ตั้งท้องที่ไม่พึงประสงค
1: ์
0: พ่อแม่โกรธมากรับไม่ได้ก็เลยไล่หลานออกจากบ้านหลานนึกอะไรไม่ออกหลานจำได้ว่ามีป้าอุ้ม
1: ก็เลยมาหาป้าอุ้ม
0: ก็เลยวิ่งมาป้าอุ้มป้าอุ้มทำอะไรไม่ถูกฮะว่าเฮ้ยจะแก้ปัญหาหลานยังไงดีดร.พีรู้ไหมมันทำให้หมอได้คิดถึงอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้คนดีกำลังท้อการจะทำให้คนดีไม่ท้อต้องผนึกกำลังเป็นกองทัพจิตอาสาพลังบวกแสดงว่าป้าอุ้มคนเดียวไม่รอดป้าอุ้มต้องมีกองกำลังป้าอุ้มจะต้องมีเน็ตเวิร์กภาคีเครือข่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมอลงพื้นที่ไปพัฒนาให้เกิดเป็นระบบพี่เลี้ยงเราใช้ระบบพี่เลี้ยงจิตอาสานี่แหละทำให้ป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้มเนี่ยมีทักษะในการเขียนโครงการได
1: ้
0: หมายความว่าต่อให้หมอเดลไม่ลงพื้นที่ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีใครอัศวินม้าขาวไม่ได้เกิดขึ้นจากคนนอกแต่เกิดขึ้นจากฝีมือคนในชุมชนแสดงว่าคนในชุมชนจะต้องเขียนขอโครงการเป็นสามารถเขียนขอโครงงานต่างๆเหล่านี้ได้ป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการรู้ว่ามีวิธีเฝ้าระวังชุมชนของตนเองยังไงทักษะเฝ้าระวังป้าอุ้มจะต้องรู้เลยว่าถ้าเรื่องแบบนี้อย่างเช่นหลานสาวตั้งท้องยกโทรศัพท์ไปหาใคร ศูนย์กนิษฐนารีสมาคมส่งเสริมสาธารณหรือบ้านพักฉุกเฉินในกระทรวงพม.อย่างนี้เป็นต้นป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการส่งต่อป้าอุ้มจะต้องมีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา

0: เด็กแต่ละส่วนเช่นถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นจะพูดกับเด็กวัยรุ่นอย่างไรป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ให้ตรงกับวัยของเขาได
1: ้
0: 5ทักษะในระบบพี่เลี้ยงจึงติดอาวุธทางปัญญาให้กับป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้ม
1: นี่แสดงว่าชุมชนเองก็มีการใช้พี่ๆน้องๆเนี่ยสร้างคนต่อไปเรื่อยๆในชุมชนต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม
0: ก่อนที่จะเกิดอันนั้นเนี่ยวันหนึ่งป้าอุ้มเดินมาก็เจอหมอก็บอกว่าตอนนี้หมอท้อครับ
1: อ้าวหมอท้อเองซะแล้ว
0: ป้าอุ้มก็บอกเกิดอะไรขึ้นกับหมอเนี่ยเราสำเร็จแล้วนะตอนนี้มีห้องสมุดสัญจรแล้วเราก็มีกิจกรรมเด็กๆแล้วเด็กๆมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วมาอยู่ดีๆหมอท้อหมอก็เลยบอกป้าจำวันแรกที่เราพบกันได้ไหมวันแรกที่เราพบกันเนี่ยป้าบอกว่าถ้าหมอไม่ลงพื้นที่แล้วไม่ลงไปช่วยป้าอุ้มเนี่ยป้าอุ้มและคณะก็พร้อมยกทัพกลับพร้อมกับเลิกคบหมอไปด้วยวันนี้หมอลงพื้นที่และพัฒนาป้าอุ้มจนเต็มศักยภาพ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้หมอรู้แล้วว่าป้าอุ้มไม่ท้อแล้วแต่หมอชักท้อเพราะอะไรรู้ไหม
1: คร
0: ับ พอหมอกลัวว่าถ้าวันหนึ่งป้าอุ้มย้ายออกจากชุมชนนี้ไปเมื่อไหร่ชุมชนนี้จะจบทันทีจะไม่เหลืออะไรเพราะคนที่มีศักยภาพที่เราใส่เข้าไปเต็มหน้าตักเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วป้าอุ้มแกบอกอ๋อหมอกลัวแค่นี้เองเหรอโอ้ยไม่ยากเดี๋ยวนี้ป้าเนี่ยมีป้าอุ้ม2 3 4โอ้แกเตรียมเป็นกองทัพเลยฮะป้าอุ้ม2 3 4ดร.พีรู้ไหมคล้ายๆกับแบบเนี้ยตอนที่หมอไปอยู่ที่มหิดลเนี่ยเกิดขึ้นที่ล้อมรอบศาลายา15ชุมชนอย่างบ้านไอ้บ้านสารวันหรืออะไรทั้งหลายหรือหมู่บ้านหน้ามอหมู่บ้านสาพรเนี่ยก็เกิดเดี๋ยวนี้ท่านเป็นรองนายกอบต.แล้ว
1: เหมือน succession planning
0: ใช่
1: จิตอาสาพลังบวกมีการสร้างเป็นทอดทอดทอดทอด
0: คือที่หมอกำลังจะตอบคำถามสั้นๆที่ดร.พีถามเนี่ยก็คือว่าต่อให้เราเป็นชุมชนยากจนต่อให้เราแทบจะไม่มีกินเลยวันนี้สมมุติว่าพ่อแม่จะอ้างเหตุผลว่าฉันไม่มีเวลาเลี้ยงลูกหรอกเพราะแต่ละวันแต่ละวันฉันจะต้องไปทำมาหากินอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐหมออยากจะบอกดร.พีและผู้ชมทุกท่านนะครับว่าหน้าที่ในการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐนะครับ
1: ครับ
0: อย่าเข้าใจผิดหน้าที่การเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่รัฐมีหน้าที่ในการทำให้พ่อแม่ได้ทำหน้าที่นั้นต้องทำให้พลังของครอบครัวไม่ฝ่อเหี่ยวหายไปจนเขาไม่สามารถทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกได้อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นการที่หมอลงในพื้นที่แล้วไปพัฒนาให้เกิดระบบพี่เลี้ยงจริงๆถ้าเอาศาสตร์นี้ไปติดอาวุธให้ในชุมชนคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมหรือแม้กระทั่งกลไกกระทรวงกำลังทำอยู่เนี่ยแล้วทำให้ชาวบ้านอย่าลืมทำให้ชาวบ้านเขามีศักยภาพมีระบบบริหารจัดการว่างั้นเถอะมีทักษะในการเฝ้าระวังม
1: ี
0: ทักษะในการส่งต่อมีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษามีทักษะในการพัฒนากิจกรรมร่วมกันขึ้นมาเนี่ยระบบตรงนี้จะจีรังยั่งยืนติดตัวกับชาวชุมชนด้วยฝีมือของชุมชนและด้วยทรัพยากรมิฉะนั้นจะไม่เกิดรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวแปลงสภาพกลายไปเป็นห้องสมุดสัญจรเคลื่อนที่ครับมีครั้งหนึ่งป้าบุญมาซึ่งอยู่ในพื้นที่เลยฮะที่หมอรู้เนี่ยเพราะละเดือนถัดมาในป้าเคยเล่าให้ฟังตอนที่สนิทกับหมอแล้วเนี่ยหมอรู้ไหมครั้งแรกที่หลานๆนี่มาเยี่ยมป้าเนี่ยแล้วหลานๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาเพราะว่าชุมชนในอาสลายเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ละคนมาจากคนละภาคเลยนะมันไม่เหมือนชุมชนชนบทนะที่เห็นกำพืชมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอันนี้มากันคนละบ้านเลยนะบางคนอยู่อีสานบางคนอยู่เหนือไม่รู้จักกันครั้งแรกๆป้าเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่เด็กเข้าไปเคาะประตูบ้านป้าตกใจตกเตียง
1: นึกว่าทำไมทำอะไร
0: ทำไมถึงขนาดตกเตียงเลยหมอรู้เปล่าแกเคาะประตูไม่เป็นนะเคาะประตูไม่เป็นปังปังปังปังป้าแกตกใจร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาเคาะนี่อยู่ดีๆปังปังปังเราต้องเอาเด็กกลับมาสอนฮะลูกเวลาไปเคาะประตูบ้านเขาเนี่ยเขาเคาะกันยังไงจริงๆเรื่องแบบนี้พ่อแม่จะต้องทำหน้าที่ในการสอนแต่ลืม

สอนลูกไงเราต้องเอาเด็กๆเนี่ยเฮ้ยกองกําลังฝ่ายดีของเราต้องฝึกทักษะแล้วให้เขาใช้วิธีว่าไหนลองซ้อมดิเวลาเคาะประตูบ้านเขาเคาะกันยังไงเคาะเบาๆและถ้าเคาะแล้วมันเข้าไปประโยคแรกที่จะพูดกับป้าคืออะไรดร.พี

0: ็ไม่รู้กำลังมาถามทุกข์สุขเราแกนั่งร้องไห้หลานๆเราก็ถามต่อเด็กเราอะถามต่อว่าคุณป้ามีภูมิปัญญาอะไรไหม
1: ป้าบุญมาแกบอกว่าหลานป้าไม่มีความรู้อะไรเลยเรียนก็เรียนจบแค่ป.4
2: ครับ
1: วันๆก็ขายลูกชิ้นปิ้งนี่คือยากจนเลยนะ คือขายลูกชิ้นปิ้งทำมาหากินไปวันๆป้าไม่มีภูมิปัญญาเลยเอาอย่างนี้ละกันไหนๆหลานๆเนี่ยมานั่งมาถามทุกสุขแล้วป้าอิ่มใจมากป้าจะร่ายกลอนสดให้ฟังหลานๆเราเนี่ยจดมาเลยว่าป้าบุญมาแห่งชุมชนร่มเกล้าแม้ไม่ได้เรียนหนังสือแต่สามารถร่ายกลอนสดได้ดร.พีรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันเกิดห้องสมุดสัญจรในการแข่งชุมชนร่มเกล้าที่เขาแปลงและป้าบุญมากลายเป็นป้าที่มาร่ายกลอนสดเล่านิทานแบบอ่านหนังสือไม่เป็นไง
2: ครับ
1: ถ้าจะเปิดไอ้สมุดนิทานหนังสือนิทานนี่อ่านไม่ได้ป้าบุญมาอ่านไม่ได้ป้าร่ายกลอนสดเลยฮะให้กับหลานๆฟังมันกลายเป็นสมรรถภาพในท่ามกลางสังคมเมืองมันกลายเป็นระบบจิตอาสาที่เกิดขึ้นที่แม้ว่าเราจะบอกว่าเราอยู่ในชุมชนแออัดที่เราจะบอกว่าป่าหาเช้ากินค่ำที่เราจะบอกว่ามันไม่มีจะกินเรียนหนังสือเราก็ไม่ได้เรียนแต่ป้าบุญมาสามารถไร้ก่อนสดได้แล้วกลายมาเป็นจิตอาสาประจำของทีม
2: แล้วก็ใช้ศักยภาพที่แกมีด้วย
1: แล้วตอนที่เด็กๆมาถอดรหัสกันว่าเมื่อไปฟังเสียงเด็กทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเด็กออกจากระบบการเรียนไม่เข้ารั้วโรงเรียนเขาก็เลยมีความคิดว่าจะทำห้องสมุดขึ้นมาห้องสมุดที่การแข่งชุมชนร่มเกล้าป้าๆทั้งหลายเขาก็คิดกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องไปขอนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อไปขอพื้นที
2: ่
1: เพื่อทำห้องสมุดหลานๆเขาท้าทายป้าๆว่าป้าแล้วห้องสมุดของป้าจะเจ๋งขนาดไหนที่จะสามารถดึงเด็กออกมาจากร้านเน็ตเกมได้ในเมื่อร้านเน็ตเกมน่าเล่นกว่าตั้งเยอะเลยไอ้ร้านเน็ตเกมน่าเล่นกว่าตั้งเยอะแต่ห้องสมุดของป้าจะไม่น่าเบื่อเหรอป้าคนหนึ่งก็เลยเสนอความเห็นขึ้นมาเอางี้ถ้าในเมื่อดึงเด็กออกมาไม่ได้งั้นก็ซื้อรถเลยแล้วก็หมุนเข้าไปหาตัวเด็กเลยทุกคนพร้อมใจกันมามองหน้าหมอฮะหมอก็อยู่ในพื้นที่ตอนนั้นหมอก็เลยบอกหมอไม่มีตังค์มีแต่ความรู้เนี่ยที่เอามาให้ไม่สามารถปั๊มแบงค์ได้ด้วยเพราะเราต้องใช้ทรัพยากรของชุมชนเพื่อชุมชนด้วยฝีมือของชาวชุมชนปรากฏว่าหลานคนหนึ่งเขาไปสำรวจแผนที่สังคมในชุมชนร่มเกล้าเขาบอกว่าหมอไม่ต้องกวนหมอเขาสามารถเขารู้แล้วมันมีรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยว
2: ร
1: ถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวนะทิ้งแล้วโกโลโกโสเลยอยากย่ายขึ้นล้อยางล้อแบนขึ้นสนิมด้วยเอามาปัดฝุ่นมันเกิดเป็นห้องสมุดสัญจรมีชีวิตเสาร์อาทิตย์ที่1ไปแฟลตการแข่งชุมชนที่1ถึง3เสาร์อาทิตย์ที่2ไปทำกิจกรรมที่4ถึง6เสาร์อาทิตย์ที่43เนี่ยไปที่6ถึง9แล้วไปในชุมชนแนวราบแนวราบซึ่งโรงเรียนอนุบาลอยู่ด้วยเด็กด้วยฝีมือเด็กเยาวชนที่ไม่ได้เข้ารั้วโรงเรียนนะเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อเขาไม่ได้เข้ารั้วโรงเรียนก็ให้เขายัดเข้าไปในโรงเรียนให้ได้แต่เราใช้กุศโลบายขยายพื้นที่พลังบวกไงฮะเมื่อเด็กมันมีพลังบวกมันเห็นตัวตนฉันเป็นซัมบอดี้ฉันไม่ได้เป็นโนบอดี
2: ้
1: แล้วเขาเริ่มเห็นตัวตนว่าเฮ้ยฉันทำดีได้ไม่เห็นว่าจะยากเลยไอ้คำว่าคนดีเขาทำกันอย่างนี้ไงเนี่ยเราไปเคาะประตูบ้านเราไปสร้างสมรรถภาพเราไปสำรวจพื้นที่สังคมเรากำลังจะทำกิจกรรมจิตอาสาเล่านิทานให้น้องนักเรียนอนุบาลฟังกลายเป็นผู้ช่วยครูด็อกเตอร์พีรู้ไหมว่าน้องเยาวชนคนหนึ่งเราเคยไปถอดบทเรียนเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวเขาพูดเองเลยว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวแต่พอมาได้เป็นพี่ผู้ให้จิตอาสาน้ำใจแบ่งปันเป็นพี่ผู้ให้วันนี้หนูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้น้องได้ก่อนขอโทษระเบิดออกมาจากใจของเด็กซึ่งอยู่ในชุมชนแออัดซึ่งเขาเองก็ไม่มีจะกินแต่สามารถระเบิดใจออกมาว่าวันนี้ฉันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้น้องฉันได
2: ้เวลามองกลับไปในชุมชนร่มเกล้าเป็นยังไงบ้างครับภาพ
1: คือภาพใหญ่ของ

0: ชุมชนเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได
1: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่หมอได้เรียนรู้กับชุมชนนี
1: ้ครับ
0: ป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้มเนี่ยทำให้กลายเป็นชุมชนเล็กๆรวมตัวกันสักประมาณ10กว่าหลังคาเนี่ยหมายถึงเป็นชุมชนเล็กๆเขาใช้คำว่าชุมชนในชุมชน
1: เป็นซับเซตอยู่ข้างใน
0: และแต่ชุมชนเนี้ยแข็งแรงมากมีทั้งทักษะการเฝ้าระวังต่างๆเหล่านี้ลองนึกสภาพดูถ้าชุมชนนี้ขยายฐานออกมาแน่นอนนะมันก็จะสามารถเป็นเกราะกำบังได้เราไปเปลี่ยนทั้งของการแข่ชุมชนร่มเกล้าเพราะเราไม่ได้มีกำลังอำนาจใดๆแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สังคมไม่มีแต่คนดีไม่มีคนไม่ดีเป็นไปไม่ได้เลยทุกสังคมย่อมมีปัญหาของเขาแต่ถ้ามันเกิดแนวการเรียนรู้ชุมชนในชุมชนเนี่ยเกิดคำว่าสากลพ่อแม่อยู่ในสังคมเมืองแต่เกิดคำว่าสากลพ่อแม่ยากจนก็จริงเราต้องหาเช้ากินค่ำเราหยุดงานไม่ได้ถ้าวันไหนหยุดงานเงินไม่มีที่จะตำข้าวสารกรอกหม
1: ้
0: อวิธีการคือทำให้เกิดสากลพ่อแม่ลูกเราก็ต้องดูแลใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ เราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล10บ้านรวมตัวกันขึ้นมาทุกคนอาจจะได้ดูแลอย่างน้อยได้หยุดกันเดือนละสักครั้ง2ครั้งที่เหลือก็ไปทํามากินแต่เราจะมีพ่อแม่จําลอง
1: ผัดกันมาช่วยหมุน
0: ผัดกันมาช่วยดูแลลูกหลานของเราบนระบบพี่เลี้ยงด้วยจิตอาสาพลังบวกกันขึ้นมา
1: ผมเชื่อแล้วครับว่าถ้าเรามองแต่ข้อจํากัดมันจะไม่มีทางเจอทางออกแต่ถ้าเรามองว่ามันคือเป็นแค่ความท้าทายและลองมองอีกด้านนึงว่าในชุมชนเราอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้บ้างตัวอย่างของป้าอุ้มผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เอาไปประยุกต์ใช้ไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวหรือกลุ่มบ้านเรือนอะไรต่างๆนะผมว่าในออฟฟิศก็น่าเอามาใช้
0: ก็ทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนจะอยู่กับในที่ทำงานของตนเองวันนี้เราเลิกที่จะไปพูดถึงคนอื่นก่อนกลับมาดูซิว่าแล้วตัวเรากำลังทำอะไรอยู
1: ่นี่แหละครับคุณหมอก็หวังว่าทุกคนนะครับสำหรับตอนนี้ผมว่าเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องเดิมนั่นแหละที่มาจากระเบิดจากข้างในแต่ใช้ทรัพยากรผมชอบที่คุณหมอพูดย้ำเลยนะฮะเอาที่สังคมเราได้ประโยชน์ใช้ทรัพยากรจากในสังคมศักยภาพของคนในสังคมแล้วพอทำแล้วปุ๊บเนี่ยโซลูชันจะเกิด
0: ใช่ครับ
1: และจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0: สิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ทุกครั้งที่เราจะออกรายการกันก็คืออย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้จับถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยังแล้วเรื่องราวที่เรากำลังทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยวครับ
1: นี่แหละครับจับถูกทุกวันนะครับฝึกตัวเองให้เป็นจิตอาสาพลังบวกสำหรับรายการของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำเลยเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั่นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งประนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดีอ
5: ่
4: ะ
5: ดึงกันไป
4: เอาขึ้นที่แบบสุดไ
6: ปเอาไปแรงจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ค่ะไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได้
7: เรียงเต้ไปถ่ายรูป
8: เราไปเล่น
6: ไปไปอยากถ่ายรูปไปนานแล้ว
9: ได้แล้วรับไปเลย
10: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
9: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
9: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
10: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
11: ช่วยแอป
12: เฮ้ตื่นเต้นตื่นเต้น
11: เฮ้ฮึบ
10: ฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่ข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าอยากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
10: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์2ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง3ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
3: ไม่อะ ข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
10: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลง

0: ลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
1: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
1: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดพบความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
1: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยเอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
4: ศีลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

พระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทริยาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์

ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
4: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
6: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็ไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประ

0: เพณีโบราณหรือไงเนี่ย
1: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
0: ทำฝนงั้นเหรอหืม
1: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
0: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
1: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
2: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
1: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
0: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้โหตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
3: นี่เกล็ดแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
0: อะไรเนี่ยฝนนี
3: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
1: นายหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่เกล็ดแก้ว
0: ไม่น่าเชื่อเลย
4: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
5: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
3: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โ

0: ยอดเลย
1: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
2: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
1: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
2: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
3: ฉันไปด้วย
4: ไปด้วย
5: ไปด้วย
6: วันนี้คนเยอะ
7: แยะเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็ว
6: ไม่เจอกันตั้งนาน
7: พวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
9: นี่ฉันจะได้เจอโพสิทีฟไมค์ทีมทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
9: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
2: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
2: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
9: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีค่ะ
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เมค่ะ
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
13: วันนี้เราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
2: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
8: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
9: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
9: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
18: หิมะถล่ม
9: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
9: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
13: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
12: สวัสดีจ้าง
13: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทางครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดและก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ค่ะ
5: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี้
1: พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
7: ถูกใจจ๋า
1: ค่ะแม
7: ่ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
1: อยู่ได้ค
7: ่
1: ะ
7: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
1: คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
7: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่

0: ครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
1: ค่ะแม
0: ่แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
1: อ๋อ09
0: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยคราวนี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
1: ค่ะแม่ไป
0: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะจะไม่ได้ผลเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
2: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกเร็วเร็วเร็วเปิดให้น้าต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
2: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ยมีสิมองไกลขนาดนั้นจะมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
1: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
2: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
1: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
2: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
1: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
2: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โห
0: ถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
1: อ๋อแม่เหรอคะ
0: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
1: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะแม่
0: มากมากเลยค่ะ
1: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวราคาถูก
0: กับข้าวราคาดีอ่ะช่วงเนี้ยแม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
1: ถ่ายเธอค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบ

วนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับตอนที่แล้ววิตามินข่าวได้อธิบายคำว่าพุทธเชียนตีซึ่งก็หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาและครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครับน้องๆและคุณพ่อคุณแม่สามารถชมรายการย้อนหลังได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับและในโอกาสวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับพี่ซุปขออาสานำหลักธรรมข้อหนึ่งมาใช้เป็นหลักคิดในการแก้ปัญหาเราจะมาดูกันว่าเด็กๆมีความทุกข์อะไรกันบ้างครับ
1: ผมเป็นทุกข์มากเลยครับเพื่อนๆไม่ยอมรับผมอะครับเพื่อนๆไม่คุยกับผมนี่ครับผมเป็นทุกข์มากเลยครับหนูเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะหนูก็ที่จะสอบโรงเรียนดีๆดังๆไม่ได้หนูก็เลยเรียนเรียนเรียนจนหนูปวดหัวไปหมดเลยค่ะ
0: น้องครับในชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเจอกับปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กเราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับหากว่าเรารู้จักกับหลักธรรมข้อหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นเสมือนกับกุญแจในการไขปัญหาในชีวิตประตูบานแรกมีชื่อว่าทุกตัวปัญหาครับประตูที่2ก็คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาครับประตูที่3ก็คือนิโรธวิธีการแก้ปัญหาครับและสุดท้ายนะครับประตูมรรคการลงมือแก้ปัญหาครับอริยสัจ4หลักธรรมนี้แสนยิ่งใหญ่น้อมนำจำขึ้นใจหากทำได้ก็ไกลทุกข์ครับ1ทุกข์คืออะไรคือจิตใจไม่เป็นสุขรู้สึกไม่สนุกไม่แจ่มใสโอ้ใจเอ๋ย
1: เพื่อนๆไม่ยอมรับผมแล้วเพื่อนๆไม่คุยกับผมด้วยครับ
0: นี่คือทุกข์ของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดประตูดูครับใช่หรือไม่ประตูเปิดออกใช่ถูกต้องครับนี่คือทุกข์ของทีมครับสมุทัยเกิดจากไหนหนอทุกข์เอ๋ยเหตุเกิดจากไหนเอ๋ยให้เราคิดติดตามดูสาเหตุของทุกข์คืออะไรครับทีม
1: อ๋อแสดงว่าผมหลอกกับเพื่อนแน่ๆเลย
0: เราหลอกกับเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่คบเรานะครับลองเปิดดูว่านี่คือใช่สาเหตุของทุกข์ของเราหรือไม่นะครับอ้าวเปิดไม่ออกครับเปิดไม่ออกคิดใหม่คิดใหม่สาเหตุของทุกข์น่าจะเกิดจากอะไรครับ
1: อ๋อเพราะว่าผมแกล้งเพื่อนชอบเอากันบ้านเพื่อนมาลอกเพื่อนไม่อยากคบผม
0: นี่ใช่สาเหตุของทุกข์ของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดดูครับสมุทัยโอ้โหใช่ครับเปิดได้เลยครับ3คือนิโรธไงจะเข้าใจต้องเรียนรู้ความทุกข์ที่มีอยู่จะแก้ไขอย่างไรดี
1: ผมต้องเลิกแกล้งเพื่อนทำกันบ้านด้วยตัวเองอาจจะไปปรึกษาเพื่อนนิดหน่อยเพื่อจะได้คบกับผม
0: จะถูกต้องหรือไม่ครับไขได้ถูกต้องครับข้อ4นั้นคือมรรคคำว่ามรรคคือวิถีวิถีคือวิธีที่นำทางพ้นทุกข์ไป
1: ผมจะเอาวิธีที่ผมคิดมาลงมือทำเดี๋ยวนี้ครับ
0: ดูสิครับจะเปิดประตูมรรคได้ไหมเปิดออกครับ
1: เย้เย้พ้นทุกข์แล้วเย
0: ้หนูทุกข์เพราะอะไรลูก
2: หนูเรียนหนักมากเลยค่ะเขาอยากสอบเข้าโรงเรียนอื่นได้ค่ะ
0: นี่คือทุกข์ของหนูใช่ไหมคะมาเปิดประตูทุกข์ดูประตูทุกข์เปิดออกใช่ครับนี่คือความทุกข์ของหนูครับ
2: หนูก็คุณแม่เสียใจแล้วหนูก็กลัวสอบไม่ได้ด้วยค่ะ
0: นี่ใช่สาเหตุของหนูไหมนะครับลองเปิดประตูสมุทัยดูประตูสมุทัยเปิดออกครับเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีครับ
2: หนูจะเรียนให้เยอะกว่านี้แล้วก็จะไม่คุยกับเพื่อนแล้วก็จะไม่คบเพื่อนด้วยค่ะ
0: เราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขนี้ใช่หรือไม่นะครับประตูนิโรธเปิดไม่ออกครับคงไม่ใช่วิธีการแก้ไขถูกต้องครับจีน่าครับ
2: หนูจะเรียนอย่างเข้าใจแล้วก็จะแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยค่ะ
0: เรามาดูกันนะครับว่าใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่ประตูนิโรธเปิดออกแล้วครับ
2: เวลาหนูคิดได้หนูจะลงมือทำทันทีค่ะ
0: ประตูมาร์กเปิดออกแล้วครับเมื่อเด็กมีปัญหาอย่าลืมใช้กุญแจนี้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราพบกับหลักคิดในการปฏิบัติตนให้มีความสุขแล้วคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขไปด้วยครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนในเรื่องคำคล้องจองมีไหมคะคำคล้องจองจะต้องมีอะไรเหมือนกันนะมีสระเดียวกันและถ้าหากมีตัวสะกดต้องมีตัวสะกดที่เสียงเดียวกันด้วยใครจำได้ขอหัวใจค่ะเอามือลงมาดูกันต่อเลยวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก3และก่อนจะเริ่มในวันนี้มีเกมสนุกสนุกมาด้วยชื่อเกมว่าจับคู่คำคล้องจองใครอยากเล่นขอ2มือเอามือลงค่ะมาดูกันเลยค่ะในเกมจับคู่คำคล้องจองนะคะคุณครูจะมีไอศกรีมแบบนี้โอ้โหน่ารักไหมคะ
1: น
0: ่ารักเลยแต่ไอศกรีมเนี่ยยังไม่มีคู่เลยคุณครูอยากจะจับคู่ให้ไอศกรีมได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะแต่อยากจะหาตัวช่วยคือเด็กๆ เด็กดีทุกคนเอ๊ะใครน่าจะออกมาช่วยคุณครูบ้างและคุณครูก็มีแผงไข่แล้วค่ะเพื่อที่จะสุ่มชื่อเด็กดีขึ้นมาเพื่อจะช่วยคุณครูแต่ก่อนจะเริ่มเรามาดูกันก่อนเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกคำว่าอะไรนะอะไรคะ
1: ง
0: อแงงอแง
1: ง
0: อออง
1: ง
0: อแองแง

0: งอแง
1: งอแง
0: ต่อไปอะไรนะคำนี้ค่ะทออะทะ
1: ลอเอเล
0: รวมเป็นรวมเป็นคำต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยถออัวถั่วไม้เอกรอแอะรวมเป็นรวมเป็น
1: ถ
0: ั่
1: วแระ
0: แต่ยังไม่หมดค่ะมาดูกันต่อเลยคำนี
1: ้
0: อะไรนะสะกดให้ฟังหน่อยได้ไหมเด็กๆปลายทางด้วยนะคะรวมเป็นรวมเป็นเฮฮาต่อไปค่ะคำว่าอะไรนะลอแอแลหออาหารวมเป็นแลหาและคำสุดท้ายคำว่าวอแอแวะมออามารวมเป็นรวมเป็นแวะมาต่อไปค่ะตอนนี้คุณครูอยากจะหาคู่ของงอแงคำคล้องจองของคำว่างอแงพยางค์สุดท้ายงอหรือแงเอ่ยแงมีสระอะไรลูกสระแอจะคล้องจองกับคำต่อไปซึ่งเป็นพยางค์แรกเลยพยางค์เริ่มแรกเลยจะเป็นสระเดียวกันนะคะเอ๊ะคำว่างอแงจะคู่กับอะไรนะแต่ขอสุ่มเด็กๆดีกว่ารวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะถ้าหากสุ่มได้เลขที่ใดนะคะสามารถออกมาตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะตอนนี้จะขอเลือกเด็กดีออกมาแล้วค่ะใครน่าจะออกมาช่วยคุณครูตอบนะคะและเลขที่ที่จะออกมาช่วยคุณครูคือเลขที่12ค่ะอยู่ไหนเอ่ย12โอ้โหไม่มาไม่เป็นไรค่ะขออีกหนึ่งครั้งเด็กดีคนนี้คือใครเอ่ยเป็นเด็กดีที่ไม่คุยเลยเอ๊ะใครนะและเลขที่ต่อไปนี้คือเลขที่30ค่ะอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหขออีกหนึ่งครั้งนะคะใครน่าจะเป็นเด็กดีที่จะออกมาตอบคุณครูออกมาแล้วค่ะคือเลขที่26ค่ะใครเอ่ยโอ้โหหนูดีใจมากเลยนะคะมาเลยค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะและสิ่งที่อยากให้หนูช่วยนะลูกตอนนี้คุณครูมีคำว่างอแงอยากจะหาคำคล้องจองของคำว่างอแงให้หนูช่วยหาหน่อยค่ะว่าไอติมไอศกรีมคนไหนเอ่ยจะคู่กันอะไรนะจะต้องมีเพื่อนเลือกมาแล้วนะคะมาดูกันเลยตอนนี้งอแงแล้วก็แลหาใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่เลยเพราะพยางค์สุดท้ายมีสระแอแล้วพยางค์แรกของคำต่อไปมีสระแอเหมือนกันเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะต่อไปยังไม่จบค่ะคุณครูอยากจะหาคำคล้องจองของคำว่าอะไรนะทะเลจะคู่กับคำว่าอะไรเอ่ยทะเลจะคู่กับคำคล้องจองคำว่าอะไรเอ่ยตอนนี้นะคะขอสุ่มเด็กๆผู้ช่วยออกมาช่วยคุณครูจับคู่คำคล้องจองเลยค่ะขอเด็กดีที่ตั้งใจเรียนที่สุดเลยใครนะขอเลขที่18ค่ะอยู่ไหนเอ่ยไม่มาโอ้โหไม่มาอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณครูใบมีสุ่มเยอะมากเลยนะคะมีไข่ไก่เยอะมากเลยต่อไปใครนะขอเลขที่

0: 27มาไม่เอ่ยมาแล้วนะคะเลขที่27อยู่ใกล้ๆคุณครูนี่เองออกมาแล้วนะคะนารานาราคะคุณครูมีคำว่าทะเลอยากจะให้หนูหาคำคล้องจองของคำว่าทะเลช่วยคุณครูหาหน่อยค่ะใช่หรือเปล่านะตอนนี้คุณครูมีคำว่าทะเลแล้วเพื่อนได้ออกมาแล้วหยิบคำว่าเฮฮาทะเลเฮฮาใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะคำสุดท้ายของคำว่าทะเลคือคำว่าเลมีสระอะไรนะสระเอจะคล้องจองกับพยางค์แรกเลยคำแรกออกเสียงว่าอะไรฮอเอเฮมีสระอะไรเหมือนกันสระเอเหมือนกันจึงเป็นคำคล้องจองกันนะคะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะและคำสุดท้ายค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยถั่วแระเลยคล้องจองกับคำว่าอะไรลูกแวะมานั่นเองเพราะคำแรกเลยคำว่าถั่วแระสระอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างสระแอะแล้วก็คล้องจองกับพยางค์แรกเลยของคำต่อไปคือคำว่าวอแอะแวะใช้สระอะไรเหมือนกันสระแอะเหมือนกันจึงคล้องจองกันนั่นเองนะคะใครตอบได้ทั้งหมดเลยบ้างแต่ยังไม่ได้ออกมาไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมสนุกๆอีกเช่นกันนะคะเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะมาร่วมกิจกรรมสนุกๆได้เลยนะคะต่อไปมาดูกันเลยค่ะต่อไปค่ะลูกก่อนจะเริ่มมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยว่าวันนี้จะอะไรน่าเรียนรู้บ้างนะคะข้อที่1ค่ะบอกลักษณะของคำคล้องจองได้นะคะ2อ่านและเขียนคำคล้องจองได้ค่ะและข้อสุดท้ายเลยต้องมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยขอทบทวนเรื่องคำคล้องจองได้ไม่เอ่ยใครจำได้ขอหัวใจเอามือลงค่ะคำคล้องจองคืออะไรนะเก่งมากค่ะคือเป็นคำที่ใช้สระเสียงเดียวกันถ้าหากมีตัวสะกดตัวสะกดก็ต้องมีเสียงเดียวกันด้วยมาดูตัวอย่างแรกแบบแรกมีตัวสะกดไม่เอ่ยไม่มีคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยชี้มือกับคำว่าถือไม้ชี้มือพยางค์สุดท้ายเลยคำว่ามือมือคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปคำว่าถออือถือทำไมถึงคล้องจองกัน
1: ม
0: ี
1: สระอ
0: ือ
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน มีสระอือเหมือนกันไหมลูก
1: เหม
0: ือนกันแล้วหนูดูค่ะพยัญชนะต้นตัวอะไรเอ่ยมออือมือคือตัวอะไรลูก
1: มอม้าม
0: อม้าถออือถือไม่เหมือนกันได้ไหมได้เลยค่ะแต่ว่าต้องมีอะไรที่ต้องเหมือนกันต้องมีสระเหมือนกันนะคะจึงจะเป็นคำคล้องจองได้ต่อไปขอเพิ่มเลยค่ะถ้าหากมีตัวอะไรขึ้นมาตัวสะกดขึ้นมาตัวสะกดต้องมีเสียงเดียวกันด้วยอันดับแรกเป็นคำคล้องจองกี่พยางค์เอ่ย2พยางค์คำแรกคำว่าอะไร
1: เข
0: ียนอ่านกับคำว่าจานชามครูขออนุญาตแบ่งเลยค่ะแบ่งช่องคำเลยนะคะนี่เลยค่ะเขียนกับอ่านแล้วก็จานกับชามนี่เลยค่ะคำคล้องจองชุดละกี่พยางค์2พยางค์มาดูชุดแรกพยางค์สุดท้ายคือคำว่าอะไรออานออานไม้เอก
1: อ่าน
0: จะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปเลยคือคำว่าจออานอจานทำไมถึงคล้องจองกันมีอะไรเหมือนกัน
1: สระอาเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน มีสระอาเหมือนกันสระอาสีแดงๆนี่เลยลูกเหมือนกันไหมเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันไหม
1: เหม
0: ือนกันแต่อะไรที่ไม่เหมือนกันจอจานกับออ่างตรงนี้เป็นพยัญชนะต้นไม่ต้องเหมือนกันค่ะและอีกอย่างนึงไม้อะไร
1: ไม
0: ้เอกซึ่งเป็นวรรณยุกต์นะคะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เช่น

0: กันนะคะไม่จำเป็นเลยจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ต้องมีอะไรเหมือนกันนะคะเน้นย้ำเลยสระเหมือนกันแล้วก็มีตัวสะกดเสียงเดียวกันด้วยนะคะต่อไปได้เวลากิจกรรมหาคำคล้องจองอยากจะหาเด็กดีคนไหนนะออกมาหาคำคล้องจองให้คุณครูขอดูตัวอย่างแรกเลยคำว่าอะไรเอ่ยสะกดก่อนกรอะกระตออายอตายไหมเอกตายร่วมเป็นกระต่ายร่วมเป็นกระต่ายกระต่ายทำท่าอย่างไรเอ่ยโอ้โหน่ารักเลยนะคะต่อไปคำที่สองคำว่าอะไรเอ่ยลออายอลายกับจออุดอจุดร่วมเป็นลายจุดร่วมเป็นลายจุดกระต่ายกับลายจุดอยากจะรู้จังเลยว่าทำไมถึงคล้องจองกันเด็กดีคนไหนน่าจะออกมาช่วยคุณครูเพราะว่ามีสระสระอะไรเอ่ยคำสุดท้ายใช่ไหมลูกตายกับคำว่าลายคำแรกคำต่อไปนะคะพยางค์แรกของคำต่อไปตายกับลายอะไรเหมือนกันสระอาเหมือนกันเลยแล้วก็อะไรเหมือนกันอีกยอยักษ์มีเสียงยอยักษ์เหมือนกันเลยค่ะจึงเป็นคำอะไรลูกจึงเป็นคำคล้องจองกันนะคะคำว่าตายกับลายนั่นเองกระต่ายกับลายจุดวรรณยุกต์เกี่ยวไหมข้างบนนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะนี่เลยค่ะเฉลยมีสระอากับตัวสะกดคือตัวยอยักษ์เหมือนกันนั่นเองต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยไข่เจียวกับคำว่าอะไรคะคอเอียววอเคียวไม้โทเคียวเคียวข้าวไข่เจียวกับเคียวข้าวเขาเป็นคำคล้องจองกันอย่างไรตอนนี้หาเด็กดีมาเป็นตัวช่วยดีกว่าอะไรนะที่ทำให้สองคำนี้เป็นคำคล้องจองกันขอเลือกเด็กดีคนนี้เลยค่ะใครน่าจะออกมาช่วยคุณครูเด็กๆปลายทางก็สามารถออกมาได้นะคะตามเลขที่ที่คุณครูใบไผ่สุ่มออกมานะคะเลขที่ต่อไปขอเลขที่27ค่ะ27นาราค่ะเชิญออกมาเลยโอ้โหไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยค่ะนาราคะวันนี้โชคดีมากๆเลยได้ออกมา2รอบด้วยนะคะไข่เจียวกับเคี้ยวข้าวอะไรนะทำไมถึงคล้องจองกันวงกลมให้คุณครูหน่อยว่าคำไหนที่ทำให้คล้องจองกันมีสระอะไรนะมีสระอะไรนะมีสระอะไรเหมือนกันลูกสระเอียนั่นเองโอ้โหเพื่อนก็ได้วงกลมแล้วนะคะมีสระเอียเหมือนกันนี่เลยที่ครูขีดไว้เลยนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะมีอะไรอีกที่เหมือนกันวอลแหวนทำไมถึงมีวอลแหวนด้วยทำไมเอ่ยเพราะวอลแหวนเป็นอะไรวอลแหวนเป็นอะไรลูกเป็นตัวสะกดนั่นเองปรบมือให้นาราหน่อยค่ะมาดูกันเลยที่เพื่อนได้วงกลมไว้สีแดงๆเพื่อนวงกลมอะไรเอ่ยสระเอียเอียรวมเรียกสระเอียสระเอียเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยแล้วมีตัวสะกดตัวอะไรเอ่ยวอลแหวนเหมือนกันคำว่าไข่เจียวกับเคี้ยวข้าวจึงเป็นคำคล้องจองนะคะพยางค์สุดท้ายเลยกับพยางค์แรกของคำต่อไปนะลูกต่อไปยังไม่หมดค่ะนี่เลยไข่เจียวกับเคี้ยวข้าวนะคะ ต่อไปคำนี้ค่ะคำว่าอะไรเอ่ย
1: แกง
0: อะไร
1: แกงจ
0: ื
1: ด
0: แกงจืดกับอะไรนะ
1: ม
0: ื
1: ด
0: คออำคำไหมเอก
1: ม
0: ืดค่ำแกงจืดกับมืดค่ำทำไมถึงคล้องจองกันหาตัวช่วยเด็กดีดีกว่าเอสุ่มออกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้ต้องไม่คุยเลยเอใครนะออกมาแล้วนะคะขอเลขที่อุ้ยเป็นเลขที่ตัวเดียวด้วยเอใครนะขอเลขที่3ค่ะออกมาแล้วนะคะเลขที่3เชิญค่ะช่วยบอกคุณครูหน่อยลูกว่าทำไมแกงจืดกับมืดค่ำถึงคล้องจองกันเขามีอะไรเหมือนกันคะ
2: สระอือ
0: ไหนวงกลมสระอือให้คุณครูหน่อยไหนคือสระอือ
2: เ
0: นอกจากสระอือจะเหมือนกันแล้วมีอะไรที่เหมือนกันอีกลูกมีอะไรที่เหมือนกันอีกดอเด็กทำไมดอเด็กเหมือนกันดอเด็กเป็นอะไรเนี่ย
2: ต
0: ัวสะกดปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะมาดูกันเลยสีแดงๆที่เพื่อนวงกลมคืออะไรลูกสระอือนั่นเองคำว่าจืดกับคำว่ามืดมีสระอือเหมือนกันไหมสระอือต้องมีกี่ขีด2ขีดอยู่บนหัวเลยค่ะและมีตัวสะกดคือตัวอะไรลูกดอเด็กก็เหมือนกันเลยเขาจึงเป็นคำที่คล้องจองกันนะคะนี่เลยสระอือกับดอเด็กคำว่าจืดแล้วก็มออือดอมืดจึงคล้องจองกันนะคะต่อไปได้เวลากิจกรรมต่อไปแล้วกิจกรรมนี้มีชื่อว่าคำคล้องจองอยู่ไหนเอ่ยนะคะคำคล้องจองอยู่ไหนเอ่ยแต่กิจกรรมนี้ค่ะลูกเพิ่มความสนุกเข้าไปอีกนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะสุ่มเด็กๆออกมาเป็นกลุ่มเลยเพื่อจะช่วยกันหาว่าคำคล้องจองอยู่ไหนเอ่ยนี่เลยค่ะมาดูเลยคำคล้องจองที่คุณครูให้มาจะมีหัวใจอยู่ด้วยคือคำว่าอะไรหน้าไหนเด็กดีคนไหนตอบได้บ้าง
1: อ
0: ีกาแต่อีกาเนี่ยจะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยระหว่างคำว่าอะไรนะลูกฝออาชออีชีฝาอะไรลูกฝาชีกับคำว่าคำว่าอะไรนะ
1: ม
0: ีใจนั่นเองอีกาจะคู่กับฝาชีหรือว่าม
1: ีใจ
0: คะเอาละค่ะแต่กลุ่มไหนน่าจะออกมาตอบให้คุณครูกลุ่มนั้นต้องไม่คุยกันเลยแล้วนั่งหลังตรงกลุ่มนั้นตอนนี้ตั้งใจมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางกลุ่มที่คุณครูสุ่มออกมาก็สามารถออกมาตอบคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะตอนนี้ค่ะสุ่มมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะกลุ่มที่โชคดีกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่โอ้โหวันนี้เขาตั้งใจจริงๆค่ะกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3ค่ะคุณครูมีคำว่าอีกาจะคล้องจองกับฝาชีหรือว่ามีใจ
3: ฝาช
0: ีโอ้โหยกมือไวมากเลยไม่เป็นไรค่ะเพื่อนยกมือก่อนอีกาจะคู่กับไออีกาสุดท้ายคือคำว่าอะไรนะตอนนี้เพื่อนตอบมาแล้วนะคะตอนนี้ขอเชิญกลุ่มที่3ไปนั่งลุ้นที่โต๊ะได้เลยค่ะเอาเชิญกลุ่มที่3กลับโต๊ะก่อนนะคะตอนนี้กลุ่มที่3ได้เลือกมาแล้วค่ะคำว่าอีกาที่คุณครูให้มาคำสุดท้ายคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอีหรือคำว่ากาลูกคำว่าอีหรือคำว่ากาเป็นคำสุดท้ายคำว่ากาเป็นคำสุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาสระอะไรลูกสระอาคำต่อไปพยางค์แรกคำแรกเลยเนี่ยต้องมีสระอาด้วยเพราะฉะนั้นดูระหว่างฝาชีกับ คำว่ามีใจคำ

0: ไหนขึ้นต้นด้วยสระอาคำไหนเอ่ย
1: ฝ
0: าชีเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องอีกาจะคล้องจองกับ
1: ฝาช
0: ีปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปยังไม่หมดค่ะนี่เลยเพราะว่ามีสระอาเหมือนกันนะคะต่อไปเพิ่มความยากเลยคุณครูเพิ่มตัวสะกดมาด้วยนะคะคำที่คุณครูให้มาอยู่ในหัวใจค่ะคำว่าอะไรนะดอไอใดไหมโทได้รอเอียโนเรียนได้อะไรลูกได้เรียนได้เรียนจะคู่กับคำไหนเอ่ยระหว่าง
1: เกเร
0: เกเรกับขอเอียโนเขียนออานออ่านไม้เอกอ่านเขียนอ่านได้เรียนจะคู่กับเกเรหรือว่าเขียนอ่านตอนนี้ขอสุ่มกลุ่มที่เป็นเด็กดีเด็กดีต้องตั้งใจเรียนเอ๊กลุ่มไหนนะออกมาแล้วค่ะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยค่ะขอเชิญกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่4ออกมาแล้วนะคะได้เรียนจากคล้องจองกับเกเรหรือว่าเขียนอ่านคะวงกลมให้คุณครูหน่อยลูกได้เรียนคล้องจองกับอะไรนะตอนนี้กลุ่มที่4ได้เลือกมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปรอลุ้นที่โต๊ะของตัวเองเลยค่ะเชิญกลับนั่งที่ได้ค่ะลูกตอนนี้กลุ่มที่4เลือกคำว่าเขียนอ่านคำว่าได้เรียนที่คุณครูให้มาลูกคำว่าได้เรียนมีกี่พยางค์นะ2พยางค์ใช่ไหมได้กับเรียนคำไหนเป็นคำที่ออกเสียงสุดท้ายเลยได้หรือเรียนเรียนเรียนเป็นคำสุดท้ายและเรียนมีสระอะไรเอ่ยเอียเอียรวมเรียกสระเอียและมีตัวสะกดไหมตัวสะกดคือนอหนูนั่นเองเพราะฉะนั้นคำต่อไปจะต้องมีสระเอียกับนอหนูด้วยและคำว่าได้เรียนจะคล้องจองกับคำว่าเขียนอ่านปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะเพราะว่าคำต่อไปคือคำว่าอะไรขอเอียนอเขียนมีทั้งสระเอียแล้วก็มีนอหนูด้วยเหมือนว่าเรียนไหมลูกเหมือนเลยแค่พยัญชนะต้นไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะต่อไปยังไม่หมดค่ะตอนนี้คุณครูมีในหัวใจคำว่าอะไรนะน้ำใจจะคู่กับอะไรระหว่างใบบัวหรือว่ารออำรำอะไรรำไทยน้ำใจคู่กับใบบัวหรือรำไทยตอนนี้ขอสุ่มเด็กดีกลุ่มต่อไปกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่5ค่ะเชิญกลุ่มที่5เลยเชิญกลุ่มที่5ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่5คะคุณครูมีคำว่าน้ำใจให้คำว่าน้ำใจจะคล้องจองกับใบบัวหรือว่ารำไทยคะใครจะเลือกวงกลมให้คุณครูใบบัวหรือรำไทยโอ้โหตอนนี้กลุ่มที่5เลือกมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปรอลุ้นที่โต๊ะของตัวเองเลยค่ะเชิญกลับที่นั่งก่อนนะคะกลุ่มที่5ก็ได้เลือกมาแล้วคำว่าน้ำใจคู่กับใบบัวหรือว่ารำไทยเอ่ยน้ำใจคำไหนน่าออกเสียงเป็นคำสุดท้ายเลยระหว่างน้ำหรือว่าใจลูกใจเป็นคำสุดท้ายใจเขาใช้สระอะไรสระไอไม้ม้วนใช่ไหมลูกแสดงว่าคำต่อไปจะต้องขึ้นต้นด้วยเสียงสระไอนั่นเอง มาดูกันเลยน้ำใจคู่กับอะไรเอ่ยน้ำใจคู่กับใบบัวปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะทำไมถึงคู่กับใบบัวล่ะคะคำต่อไปมีสระไอเหมือนกันนั่นเองสระไอไม้ม้วนเหมือนกันนะคะต่อไปยังไม่จบค่ะโอ้โหเพิ่มความยากเลยค่ะเพิ่มอะไรเข้ามาตัวสะกดนะคะดูสิคะว่าคุณครูให้คำว่าอะไรมาตอโอโตไม้โทโตตออบอตอบโตอะไร
1: โต
0: ตอบคำว่าโตตอบแล้วก็มีคำว่าอะไรอีกบอโอโบโบอะไรลูกขออาวขาวโบขาวกับคำว่านออบอนอบนออมอนอมไม้โทน้อมรวมเป็นนอบน้อมคำว่าโต้ตอบจะคู่กับโบขาวหรือว่านอบน้อมตอนนี้เหลืออีกโอ้โหเหลือไม่กี่กลุ่มเองค่ะเอ๊ะกลุ่มไหนนะจะได้ออกมาตอบตอนนี้เลือกมาแล้วนะคะขอเด็กดีกลุ่มที่2ค่ะเชิญเลยกลุ่มที่2นะคะมาเลยลูกเด็กดีกลุ่มที่2ช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าคำว่าโต้ตอบจะคู่กับคำว่าอะไรโอ้โหยกมือไวมากเลยนะคะคำว่าอะไรเอ่ยอ่ะช่วยบอกได้เลยช่วยกันเลือกได้คำว่าโต้ตอบตอนนี้กลุ่มที่2ได้เลือกมาแล้วเพื่อนเลือกคำว่าอะไรลูกนอบน้อมนั่นเองอ่ะตอนนี้เชิญกลุ่มที่2กลับไปนั่งที่ค่ะไปลุ้นที่นั่งที่ตั้งของตัวเองนะคะเด็กๆคะคำว่าโต้ตอบที่คุณครูให้มาโต้หรือตอบเป็นคำสุดท้ายเป็นพยางค์สุดท้ายลูกโต้หรือตอบคะโต้หรือตอบคะลูก
1: ต
0: อบเป็นพยางค์สุดท้ายเลยอันนี้แสดงว่าตอบเนี่ยมีสระอะไรสระอะไรเอ่ยสระอแล้วมีตัวสะกดคือตัวอะไรลูกบอใบไม้คำต่อไปจะต้องขึ้นต้นด้วยสระอและตัวสะกดคือบอใบไม้นั่นเองและคำตอบที่ถูกต้องโต้ตอบจะคล้องจองกับคำว่าคำว่าน
1: อบ
0: น้อมค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะแต่ยังไม่จบค่ะคำต่อไปในหัวใจคำว่าอะไรนะฝออาฝาฝอแอดอแฝดฝาแฝดแล้วก็คำว่าอะไรวอแอวอแววตออาตารวมเป็นแววตาแล้วก็อะไรลูกปอแอดอ8เก่งมากแล้วก็กอเอาเกาไม้โท9 8 9ฝาแฝดจะคู่กับอะไรระหว่างแววตาหรือ8 9เอ๊ะกลุ่มไหนหน้ายังไม่ได้ออกมาขอเชิญกลุ่มที่1เลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าฝาแฝดจะคู่กับอะไรใครนะมาแล้วมาช่วยคุณครูเลือกเลยระหว่างแววตากับ8 9เพื่อนช่วยกันบอกได้นะคะตอนนี้เพื่อนได้ตอบมาแล้วเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่1กลับไปลุ้นที่โต๊ะของตัวเองเลยค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆคะคำที่คุณครูให้มาฝาแฝดคำว่าฝาหรือคำว่าแฝดเป็นคำสุดท้ายคำว่าอะไรนะลูกแฝดคำว่าแฝดเป็นคำสุดท้ายเลยแล้วคำว่าแฝดมีสระอะไรคะคำว่าแฝดมีสระอะไรคะสระแอแล้วมีตัวสะกดคือตัวอะไรลูกดอเด็กนั่นเองเพราะฉะนั้นคำต่อไปจะต้องขึ้นต้นด้วย คำสระแอแล้วมีดอเด็กสะกดด้วยคำว่าฝาแฝด

0: ล้องจองกับคำว่าอะไรคล้องจองกับคำว่าอะไรนะกลุ่มที่หนึ่งจะถูกต้องหรือเปล่านะฝาแฝดคล้องจองกับคำว่า89ปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะทำไมถึงคล้องจองกันเพราะว่ามีสระแอเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดคือตัวดอเด็กนั่นเองนะคะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะต่อไปมาดูกิจกรรมในวันนี้กันเลยค่ะอันดับแรกต้องอะไรก่อนลูกใช้หูฟังเอามือจับหูหูอยู่ไหนนะหูมีกี่ข้างนะตอนนี้ใช้หูฟังอย่างเดียวยังไม่ได้ให้ทำอะไรเลยนะคะแล้วตั้งใจฟังคุณครูนะลูกกิจกรรมในวันนี้ค่ะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่7นะคะเรื่องเขียนคำคล้องจองหลังจากนั้นจึงจะลงมือทำใบงานที่7ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่7ค่ะเรื่องเขียนคำคล้องจองเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะจึงจะลงมือทำใบงานที่7ได้นะคะเด็กๆมาดูก่อนเลยลักษณะหน้าตาใบงานที่7จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นบ้านหลายๆหลังเลยแล้วมี2หลังคู่กันเป็นบ้านแฝดเลยนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนเปิดใบงานที่7เลยค่ะใบงานที่7นะคะเจอแล้วอยู่ในหน้า173นะคะ173เลยค่ะจะเจอหมู่บ้านคำคล้องจองมีบ้านหลายหลังมากเลยนะคะกลุ่มที่2ก็เจอแล้วเช่นกัน
1: สอนสีออดโลน
0: หน้า173
1: คู่ไม่ไ
0: ทยใช่ค่ะมีเลข1เลข7และเลข3นั่นเองกลุ่มที่3เจอมั้ยคะเดี๋ยวเปิดก่อนลูกเจอแล้วอ่ะไหนเพื่อนยังไม่เจอเลยเจอแล้วกลุ่มที่4ก็เจอแล้วเดี๋ยวครูเลื่อนให้ลูกจึ๊บไม่โยนค่ะกลุ่มที่5เจอมั้ยคะเจอแล้วอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสะบัดมือวันนี้เราต้องใช้มือในการเขียนและใช้ตาเพื่ออะไรลูกเพื่อดูด้วยก่อนจะเริ่มเด็กๆต้องฟังคำชี้แจงก่อนว่าเอ๊ะใบงานนี้ทำอย่างไรใครไม่ฟังจะทำไม่ได้นะคะเด็กๆเห็นบ้านแฝดของคุณครูไหมคะหนูดูตัวอย่างในบ้านแฝดนี่เลยค่ะ2หลังแรก2หลังแรกเลยนะคะนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าวิ่งแข่งค่ะเอ๊ะใครเจอแล้วบ้างโอ้คุณครูจะดูเลยค่ะว่าใครนะคะชี้ได้เร็วที่สุดคำว่าวิ่งแข่งค่ะเจอมั้ยเอ่ยวิ่งแข่งคำไหนเอ่ยเป็นคำสุดท้ายระหว่างวิ่งกับแข่งคำไหนนะคำว่าแข่งนั่นเองคำว่าแข่งเป็นคำสุดท้ายเลยคำว่าแข่งนี่เลยค่ะมีรูปสระแออยู่แบบนี้แล้วก็มีงองงูเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำต่อไปต้องเริ่มด้วยสระแอแล้วก็มีอะไรเป็นตัวสะกดงองงูจึงได้คำว่าแกงไก่วิ่งแข่งกับแกงไก่ต่อไปค่ะมาดูนิ้ววิเศษจะหาคนที่เร็วที่สุดเลยชี้ไปที่คำว่าม้าลายอยู่ไหนเอ่ยม้าลายม้าลายเจอไหมเอ่ยถ้าเจอแล้วคุณครูอยากจะถามต่อว่าม้าหรือว่าลายเป็นพยางค์สุดท้ายเลยม้าหรือลาย
2: ลาย
0: ลายเก่งมากคำว่าลายมีสระอะไรลูกสระอาค่ะกับตัวสะกดตัวอะไรลูกยอยักษ์ค่ะแสดงว่าคำต่อไปต้องมีสระอากับยอยักษ์มาหาเลยค่ะนี่เลยคุณครูจะนี่เลยค่ะมีคำมาให้นะคะต้องมีอะไรนะสระอากับตัวยอยักษ์นั่นเองใครหาเจอบ้าง ต้องเริ่มด้วยสระอาและตัวยอยักษ์พยัญชนะตัวไหนก็ได้แต่ต้องมีสระอาและยอยักษ์มีใครเจอบ้างขึ้นต้นด้วยสระอากับยอยักษ์คำว่าอะไรนะ
2: ข
0: ออายอขายขององอของมีสระอาแล้วก็ยอยักษ์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหนูๆเขียนเด็กๆเขียนคำนี้ได้ไหม
2: ได
0: ้เลยค่ะหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะหนูเจออีกคำนึงค่ะคำว่าอะไรเอ่ยสายหัวมีสระอากับยอยักษ์ไหมคะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกเขียนแค่คำใดคำหนึ่งเข้าใจไหมลูกเขียนแค่คำใดคำหนึ่งนะคะและดูข้อต่อไปเอ๊ะมีคำว่าอะไรเราจะต้องหาคำไหนหน้ามาใส่ลงไปนี่คือตัวช่วยของเด็กๆนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครมีข้อสงสัยให้ยกมือถามนะลูก

ตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทุกอย่างลงใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะเก็บของได้เรียบร้อยและนั่งที่ได้เรียบร้อยนะคะต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยตัวอย่างแรกวิ่งแข่งคู่กับอะไรลูกแกงไก่ต่อไปม้าลายคู่กับอะไรนะขายของเก่งมากแมวเหมียวคู่กับ

จะบอกว่าขายของก็ได้ไหมได้เหมือนกันเพราะมีสระอากับยอยักษ์เหมือนกันวรรณยุกต์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยต่อไปเขียนอ่านคู่กับงานด่วนเก่งมากปีก่อนคู่กับขอนไม้โอ้โหสุดยอดเลยค่ะคำว่ายางลบคู่กับศบตาเก่งมากค่ะและสุดท้ายคำว่าแกงจืดคู่กับมืดค่ำปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะหากใครทำไม่ถูกต้องสามารถกลับไปดูได้ว่าเอ๊ะเราพลาดตรงไหนนะแล้วก็ทำให้ถูกต้องนะคะเด็กๆต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เราเรียนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก3วันนี้นะลูกเป็นคำคล้องจองกี่พยางค์นะ2พยางค์ซึ่งเป็นคำคล้องจองแบบมีตัวสะกดด้วยนะคะเป็นคำคล้องจองที่อะไรเอ่ยพยางค์หลังของคำแรกนะลูกจะคล้องจองกับพยางค์ต่อไปของคำแรกนั่นเองต่อไปนะคะทบทวนอีก1ครั้งคำคล้องจองนะคะเป็นคำที่ชุดคำแรกเลยพยางค์หลังจะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปนะคะและบทเรียนครั้งต่อไปโอ้โหใครชอบบ้างนะเพราะบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องรู้จักดูการ์ตูน1โอ้โหจะได้ดูอะไรด้วยนะต้องติดตามดีๆเลยแต่สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่8นะคะเรื่องตอบคำถามจากการ์ตูน1ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะโอ้โหน่าติดตามไหมลูกน่าติดตามมากๆเลยแต่อย่าลืมทบทวนคำคล้องจองด้วยนะคะใครที่ยังทำงานไม่เสร็จเรียบร้อยสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแต่หากว่าใครทำเสร็จแล้วสามารถส่งคุณครูใบไผ่หรือว่าเด็กๆปลายทางก็สามารถส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้หลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือ

0: ให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูนี่แล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้มั้ยจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูมั้ยจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนเพื่อนก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, student. How are you? เวลาที่เราตอบเราจะตอบแค่อย่างเดียวนะคะครูกุ้งถามอีกหนึ่งรอบนะตอบคำถามเดียวนะคะตอบคำตอบเดียวนะ How are you?
1: I'm happy.
0: Okay, very good. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณกลัวพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษ English เมื่อสักครู่ครูกุ้งใช้คำถามว่า How are you? ซึ่งเด็กๆตอบมาเสียงดังฟังชัดแต่ตอบหลายคำตอบครูกุ้งก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ให้ตอบแค่คำตอบเดียวเหมือนกันก็ได้หรือไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะตอบแค่คำตอบเดียวเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราสบายดีเราก็บอก I'm okay I'm good I'm happy I'm great ได้หมดเลย I'm fine ได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆไม่สบายส่วนใหญ่พอไม่สบายก็จะหยุดใช่ไหมหันษาใช่ไหมคะพอไม่สบายก็จะหยุดเดี๋ยวเราพอเติบโตกันขึ้นไปอยู่ในชั้นป.2 ป.3 ป.4 เด็กๆก็จะได้คำตอบหลายๆคำตอบที่จะบอกว่าไม่สบายปวดศีรษะปวดท้องเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะแล้วเราก็นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันเราวันนี้เรื่องของเรายังเป็นเรื่องเดิมค่ะแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขแต่หัวข้อเรื่องเป็นเรื่องใหม่ก็คือ how many ออกเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะ how manyมีเครื่องหมาย question mark เด็กๆเดาซิว่าควรจะเป็นประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่า
1: ประโยคคำถาม
0: ใช่มีเครื่องหมาย question mark ก็คือการมีประโยคคำถามนั่นเองเป็นการถามนั่นเองวันนี้เราจะมาฝึกคำถามโดยการใช้ how many กันนะคะที่สำคัญเด็กๆปลายทางนะคะวันนี้ยังมีแบบฝึกหัดอยู่ในชุดกิจกรรมเตรียมให้พร้อมด้วยมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์ข้อที่1ก็คือออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับจำนวนแล้วก็บอกความหมายคำศัพท์แล้วก็พูดให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับจำนวน1 to 20แสดงว่าเด็กๆพอจะจำได้ไหมว่า1ถึง20เราท่องกันอย่างไรท่องกันได้ไหมได้อ้าวถ้าได้พร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0: 19 20เยี่ยมมากเลยไปทบทวนที่บ้านกันมาบ้างไหมคะถ้าทบทวนกันมาแล้วครูกุ้งต้องขอทบทวนเพลงกันก่อนเลยซึ่งเพลงนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเรียนเด็กๆจำได้เปล่าถ้าครูกุ้งมี2อุปกรณ์ที่เราจะประกอบเพลงจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างเพนกับแบกมีอะไรบ้างนะคะเพนกับแบกมีเพนกับมีแบกมีเพนกับมีแบกและที่สำคัญครูกุ้งจะต้องมีนักร้องเสียงเพราะมาด้วยวันนี้นักร้องเสียงเพราะใครจะเป็นจิตอาสาให้ครูกุ้งได้บ้างช่วยครูกุ้งหน่อยอ๋อเพื่อนบอกถ้วยฟูร้องเพราะใช่ไหมคะอ่ะนั้นถ้วยฟูมาเลยหยิบไมโครโฟนมาเลยค่ะปรบมือให้ถ้วยฟูหน่อยนักร้องเสียงเพราะของครูกุ้งวันนี้ถ้วยฟูนั่นเองถ้วยฟูวันนี้ช่วยร้องเพลง The Pen is in the Bag ได้ไหมคะได้แล้วก็เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆในห้องออกอากาศช่วยกันร้องไปพร้อมๆกันเลยด้วยเสียงที่ไพเราะไม่ต้องตะโกนนะพอถ้าเด็กๆปลายทางบอกว่าพอตะโกนไปดังๆข้างหลังเดี๋ยวหลังห้องข้างๆจะมาร้องด้วยห้องข้างๆบอกว่าไม่อยากเรียนวิชาตัวเองแล้วอยากมาเรียนภาษาอังกฤษเพราะร้องเพลงกันบ่อยจังเลยถ้าอย่างนั้นร้องกันเพราะๆไม่ต้องตะโกนพร้อมกันกับถ้วยฟูได้ไหมคะได้อ่ะพร้อม 1 2 3
1: The

0: in this other bag
1: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยที่สำคัญวันนี้ถ้วยฟูกลับไปร้องที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยได้ไหมคะได้ขอบคุณถ้วยฟูมากเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงได้เด็กๆพอจะจำอุปกรณ์ในการเรียนได้ไหมคะอุปกรณ์ในการเรียนที่เราจะต้องเตรียมมาทุกวันควรจะมีอะไรบ้างตอบเป็นภาษาอังกฤษเลยเก่งมากเลย eraser มีอะไรอีก
2: pencil
1: case อะไรอีกคะ pencil sharpener อะไรอีก ruler pen อะไรอีก book notebook
2: school bag
1: โอเค very good เตรียมมาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยและครบหรือเปล่าอุ๋งจ๋าอุ๋งเตรียมมาให้ครบไหมดินสอมีกี่แท่งอุ๋งอ่ะpencil มีกี่แท่ง how many pencils are there 3แล้วแหลมไหมแหลมไหมต้องแหลมมากุดๆทุกแท่งไม่ได้การเรียนของเรานะคะเด็กๆต้องพยายามเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาให้พร้อมเพื่อที่จะได้สมมติดินสอเขียนไปอุ๋งเขียนไปหักต้องมานั่งเหลาเสียเวลาไหมคะถ้าเราเตรียมมาเลยเราก็จะได้ใช้ทันทีเลยถูกไหมคะเก่งมากแสดงว่าอุปกรณ์การเรียนที่เราครูกุ้งให้เรียนให้เตรียมมามีพร้อมเรียบร้อยนะคะวันนี้หัวข้อเรื่องของเราเลยค่ะเข้าเรื่องของเราเลย How many พร้อมกันเลย
2: How many
1: เป็นประโยคที่จะต้องเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะคะดูนะก่อนที่เราจะไปถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องจำนวน How many เป็นการถามเรื่องจำนวนเรามาทบทวนกันก่อนเลยค่ะOne,
2: two, three, four,
1: five, six, seven, eight, nine, ten. Five. ออกเสียงใหม่เลยค่ะคำนี้เด็กๆจะออก five, five, five ไม่เอา five.
2: Five.
1: Five. และตรงนี้ต้องเป็น
2: six.
1: ตรงนี้ต้องเป็น
2: six.
1: ตรงนี้ต้องเป็น
2: six.
1: มีเสียงท้ายด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นกูกุ้งให้เด็กๆช่วยกันสะกดดีกว่าPlease spell three. Please spell three. T H R E E three. Please spell seven. ปลายทางอย่าลืมนะคะ Please spell คือช่วยกันสะกดหน่อย Please spell nineเยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นไปต่อจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเริ่มที่ eleven บางคนอาจ eleven ไม่เอา eleven

0: ต่อไป12 13 14 15 16 17 18 19 20ณัฐวัฒน์ออกเสียงใหม่นะ20คือ20แต่ถ้า12คือ12โอเคจำให้ได้นะแยกให้ถูกนะคะและส่วนใหญ่ถ้าเป็นหลัก10ปุ๊บเราจะเติม teen ไปยกเว้นเมื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นครูกุ้งได้ทวนคำศัพท์กันก่อนที่เราจะเรียนกันเด็กๆบางคนออกเสียงคำนี้ได้ว่า15ใช่ไหมไม่ใช่ต้องออกเสียงว่า
1: 15.
0: ต้องออกเสียงว่า 15. พร้อมกัน 15.
1: 15.
0: นั้นช่วยกันสะกดเลยค่ะ Please spell 14.
1: F-O-U-R-T-E-E-N
0: 14. หันสาอ้าปากนะลูกนะ Please spell 12.
1: T-W-E-L-V-E
0: 12. Please spell 17.
1: Finish.
0: ตกใจเลย T-E-E-N 17. เท่าไหร่คะ 17. เยี่ยมมากครูกุ้งบอกให้สะกดอันไหนเด็กๆสะกดได้แสดงว่าเด็กๆแม่นยำในคำศัพท์แล้วนะบุญญาพรบุญญาพรพอจำได้ไหมคะต้องพยายามนะจริงๆ11ถึง20เนี่ย11 to 20เนี่ยไม่ยากอะไรถ้าเด็กๆมีทริคนิดหนึ่งเช่นมีคำว่า teen เนี่ยจะเป็นหลักหมดเลยเราก็แค่จำ11 12เนี่ยแล้วก็20พิเศษนิดหนึ่งก็จะเป็น15นะคะครูกุ้งก็จะให้เทคนิคไปเนาะอ่ะไปต่อเราลองมานับจำนวนกันหน่อยได้ไหมคะอันนี้ what is itถ้าสมมุติว่า what is it ก็คือต้องเป็นแค่ใบเดียวแต่ถ้าครูกุ้งถามทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องถามว่า what are these เหล่านี้คืออะไรคือมีจำนวนเยอะใช่ไหมคะแต่ถ้ามีสิ่งเดียวเราถามว่า what is it เราก็ต้องตอบว่า it is a school bag หรือ it is a bag ได้หมดเลยเด็กๆลองนับจำนวนพร้อมๆกันหน่อยได้ไหมคะได้ไหมนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18ทีนี้เราจะบอกว่าเรามีกระเป๋าทั้งหมดเนี่ย18ใบเราจะใช้ประโยคคำว่า I haveพร้อมๆกันเลย
1: I have
0: I คือใครคะ
1: ฉ
0: ั
1: น
0: I คือตัวฉัน I have 18 bags I have 18 bags อุ้ยมีจำนวนเยอะ18ใบเอาไปทำอะไรเนี่ยนึกสภาพจริงเราจะแบกกระเป๋ามาทั้ง18ใบไหม
1: เอาไว้แจก
0: เอาไว้แจกเพื่อนเอามีน้ำใจเอาไว้แบกแจกเพื่อน bag ก็ต้องเติม s อย่าลืมนะถ้าฉันมีอะไรฉันก็คือI ฉันก็คือ I มีก็คือ have I have 18 bags I have 18 bags แต่ถ้าเด็กๆมีกี่ใบอ่ะ1ใบแล้วต้องบอกว่าอะไรคะ I have a bag I have a bag ไหนพร้อมๆกันใหม่ I have a bag แล้วเด็กๆเพิ่มเติมไปบีดบอกครูกุ้งว่าต้องเป็น school bag ใช่ไหม I have a school bagI have a school bag อันนี้คือเรื่องของเด็กๆละเป็นเรื่องจริงที่เรามีกันนะไม่ได้มีเยอะอย่างนี้เนาะต่อไป What are these? These are pens แต่ถ้าแท่งเดียว What is it? It อะไรคะ It is a pen It is a pen เรามานับพร้อมๆกันดีกว่าเร็ว 1
1: 2 3 4
0: 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16คือเท่าไหร่คะ16แท่งชีวิตจริงครูกุ้งมีอย่างนี้นะครูกุ้งอ่ะชอบเป็นคนชอบซื้อปากกาชอบซื้อ

0: เพนรู้สึกว่าพอเวลาไปร้านเครื่องเขียนปุ๊บเห็นแล้วโอ้เขียนดีนะเราก็ซื้อมาใหม่จนเยอะอย่างเนี้ยพอแต่พอใช้จริงๆก็ใช้อยู่แท่งเดียวแต่ชอบไงบางปากกาบางแท่งก็จะมีลายสวยๆใช่ไหมเราก็จะต้องซื้อเก็บไว้นะโอ้ดีใจที่เรามีนะคะแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงเราใช้กี่แท่งเราจะเขียนพร้อมกันหมดเลยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แล้วทั้งหมดนี้มีกี่แท่งคะ
1: 16
0: แท่งภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
1: 16
0: เก่งมากเลยพี่เติร์ส16อ้าวแล้วจะบอกว่าฉันมีปากกาทั้งหมด16แท่งเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
1: I have a 16 pen
0: No บีบอกว่า I have a 16 pens มีอะได้ไหมไม่ได้เราต้องบอกว่า I have 16 pens เอ๊วันนั้นหันสายใหญ่เอามา1แท่งใช่ไหมคะนำปากกามา1แท่งหันสายใหญ่จะต้องบอกว่าฉันมีปากกา1แท่งเนี่ยจะต้องพูดว่าอย่างไรนะ
1: I have a pen
0: เยี่ยมมาก I have a pen เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเลยพยายามเอาภาษาอังกฤษไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงให้ได้นะคะไปต่อนี่ตอนนี้เด็กๆไม่ค่อยใช้กันหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปใช้ตอนอนุบาลใช่ไหมคะถ้าตอนอนุบาลใช้แท่งนี้ไหม
1: ใช
0: ้ใช้ครูกุ้งให้คำศัพท์ไปแล้วคำศัพท์คำนี้เราเรียกว่าอะไรไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ฉันเรียกไม่มีใครจำได้เลยหรอเราเรียกว่า
1: เครยอน
0: เรามานับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15คือเท่าไหร่คะ15บอกหน่อยว่าฉันมีเนี่ยฉันมีสีเทียนอยู่15แท่งพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: 15 crayons
0: พร้อมๆกันเลยค่ะ I have 15 crayons เมอรี่เขานั่งงี้เมอร์รี่พูดหน่อยลูกเมอร์รี่พูดหน่อยเมอร์รี่ง่วงเหรอลูกง่วงไหมไม่ง่วงนะเมอร์รี่ต้องพูดคนสวยกูก็งั้นนะเอาใหม่พร้อมๆกันเลย I have 15 crayons โอเค15มีเท่าไหร่นะ
1: 15
0: ไปต่อนี่กว่าเยอะไหม
1: Eraser
0: พร้อมๆกัน Eraserเอ๊ะเขามีหลายแบบเนาะเดี๋ยวนี้เป็นตัวการ์ตูนก็เยอะแยะเหมือนกันแต่เอาจริงๆชีวิตจริงนะครูกุ้งว่านะยังลบที่เป็นสีขาวเนี่ยมันน่าจะลบสะอาดที่สุดเดี๋ยวนี้มีหลายสีของครูกุ้งเดี๋ยวมีให้ดูเดี๋ยวพอทำกิจกรรมกลุ่มนะเด็กๆจะเห็นสีฉูดฉาดมาก eraser ของครูกุ้งเนี่ยสีจิ๊ดจ๊าดเลยไม่ได้มีแบบนี้ด้วยนะเราลองมานับกันได้ไหมมีทั้งหมดกี่ก้อนพร้อมๆกันเลย
1: 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14
0: นี่ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะ
1: F
0: letter อะไรตัวอะไรนะ
1: F
0: ขายาวขึ้นข้างบนใช่ไหมแล้วก็ขีดเรามีทั้งหมด14ชิ้น14ก้อนยังส่วนใหญ่ยังลบเราก็จะเรียกเป็นก้อนเนาะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะ
1: I have
0: มีอะไหม
1: I have
0: 14 erasers พี่เติร์ดพูดถูกแต่พี่เติร์ดต้องเติม S ไปข้างหลัง erasers หน่อยนะคะดูประโยคพร้อมๆกัน I have 14 erasers eraser เติมS ด้วยไปต่อนี่เลยค่ะ
1: notebook
0: เยี่ยมมากนะว่าเราเรียกว่า
1: notebook
0: ต่างกันอย่างไรกับ book คะนาวาหยิบไมค์บอกเพื่อนทีนาวาได้แน่นอน
2: มันเป็นสมุด
0: notebook คือ
2: สมุด
0: แล้วเขียนได้ไหม
2: ได้
0: แต่ถ้าเป็น book เป็นอะไร
2: ป็นหนังสือเรียน
0: ใช่

0: ลองปรบมือให้นาวาหน่อยบุ๊กก็คือเอาไว้หนังสือเรียนหนังสืออ่านนั่นเองแต่ถ้าโน้ตบุ๊กเราเป็นสมุดจดที่เราไปทำอยู่ปลายทางกับครูกุ้งเด็กๆปลายทางน่าจะมีนะคะโน้ตบุ๊กที่สำหรับทำแบบฝึกหัดกันเนาะครูกุ้งฝึกทำอยู่บ่อยๆเรามานับโน้ตบุ๊กพร้อมๆกันดีกว่าอะตอมนับเลย
1: 1 2 3 4 5
0: 6
1: 7
0: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้ง่ายมาก20คือ20มีเยอะมากเลยกูกุ้งมีเยอะเพราะว่าเก็บของเด็กๆมานั่งตรวจเราจะต้องบอกเป็นประโยคนี้ว่าอย่างไรคะอุ๋งเก่งมากพี่เติร์ดหยิบไมค์พูดเลยค่ะชอบจังเลย
2: I have 20 books
0: แต่ต้องแก้นิดหนึ่งใช่ต้องบอกว่าอะไรนะคะ I have 20 books ไหนพี่เติร์ดพูดใหม่ลูก
2: I have 20 books
0: เยี่ยมมากปรบมือให้พี่เติร์ดหน่อยน่ารักมากเลยเด็กปลายทางล่ะคะอย่าลืมถ้าเราบอกว่าอ๋อนิดหนึ่งตะกี้พี่เติร์ดบอก books แต่จริงๆมันคือ
1: notebooks
0: โอเคถ้างั้นต้องแก้ใหม่พี่เติร์ดต้องพูดใหม่ว่าอะไรนะ I have 20 notebooks ไหนพี่เติร์ดหยิบไมค์พูดใหม่เลยค่ะ
2: I have 20 notebooks
0: เยี่ยมมาก notebooks เสริมเอ็ดหน่อย I have 20 notebooks
2: I have 20 notebooks
0: เยี่ยมมากอ้าวเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆสามารถบอกได้ว่าฉันมีอยู่เท่าไหร่วันนี้กูกุ้งจะใช้คำสั่ง I have โดยการให้เด็กๆหยิบอุปกรณ์ต่างๆตามกลุ่มของเด็กๆเองเด็กๆปลายทางลองดูนะคะลองดูไปถ้าอุปกรณ์ไม่มีพร้อมๆกันเด็กๆลองเดาจำนวนที่กูกุ้งบอกไปจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่นะคะส่วนเด็กๆห้องต้นทางกูกุ้งจะมีอุปกรณ์ให้ตามกลุ่มกติกาของกูกุ้งคือเมื่อทำงานกลุ่มอุ๋งอุ๋งจ๋าโอเมกจ๋าเมื่อทำงานกลุ่มแย่งกันได้ไหม
1: ได
0: ้ปีนขึ้นโต๊ะได้ไหม
1: ได
0: ้นำมาปิปากันเล่นกันโยนออกนอกตะกร้าได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ทำตามกติกานะคะและที่สำคัญคือไม่แย่งกันเพราะถ้าแย่งกันเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนาะวันนี้ครูกุ้งมีอุปกรณ์ทั้งหมด5อย่างมีอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด5อย่างเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกคืออะไรเอ่ยอย่างแรกคืออะไรคะอย่างแรกคืออย่างแรกคือรุ่นเรอเอ๊ะจะมีจำนวนเท่าไหร่หนอกรุ๊ป5หันษามารับไปวางที่กลุ่มได้เลยค่ะเมื่อรับของจากผู้ใหญ่จะต้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคกลุ่มของหันษาได้ลูเลอร์สไปน่ารักมากกลุ่มต่อไปนี่เลยค่ะเล็กๆน้อยๆกบหลาวกบหลาวกบหลาวกบหลาวเหรอเราเรียกว่าอะไรคะ
3: หลาวดินสอ
0: เราเรียกว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษกบหลาวดินสอเป็นภาษาอังกฤษเหรอจ๊ะอะตอมเราเรียกว่า pencil sharpener ประมาณกันใหม่
1: pencil sharpener
0: ครูกุ้งมีจำนวนเยอะมากเลยอ้าวขอกรุ๊ป4กรุ๊ป4น้องปลายมาเลยค่ะน้องปลายมาหยิบเลยนี่ๆๆที่ครูกุ้งบอกมาต่อนะสิ่งที่ครูกุ้งจะบอกต่อไปที่ครูกุ้งบอกว่าสีสันจัดจ้านจิ๊ดจ๊าด very good น้องปลายตอบครูกุ้งมาว่าเขายกมือไหว้ด้วยนะแล้วก็บอกว่า thank you thank you แปลว่าอะไรคะเห็นไหมผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกันน่ารักเลยนี่เลยแอบโชว์แอบโชว์จี๊ดจ๊าดไหมสีจี๊ดจ๊าดมากนี่อีกนี่อีกยังไม่พอนี่อีกโอ้ยนี่อีกนี่อีกนี่อีกนี่อะไรคะกรีนโอ้โหเด็กๆดูสิสีจี๊ดจ๊าดแบบนี้เราเรียกว่าเยี่ยมเลย eraser ขอกรุ๊ป3มาเลยค่ะขอบคุณครับไปต่อไปต่ออันนี้สีพาสเทลมีสักจิ๊ดจ๊าดแล้วก็พาสเทลให้ทายว่าคือ
1: ปาก
0: ปากปา ใช้ทายว่าคือเพนโหมีจำนวนเยอะกรุ๊ป1และสุดท้ายสิ่งที่จำเป็นของนักเรียนและที่สำคัญเวลาที่เรานับต้องระวังด้วยนะลูกเพราะครูกุ้งกังวลมากกลัวว่าจะโดนตากันคือกัปตันเราเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าเพนเซอร์โอเมกโอเมกมาเลยครับผมถ้าครูกุ้งมีคำสั่งบอกว่าใช้คำสั่ง I have เหมือนกันนะมีเพื่อนบอกว่า listen carefully listen carefully ฟังคำสั่งครูกุ้งดีๆ I have 11 erasers 11 erasers ต้องเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่ม3 11 erasers อ้าวนับสิช่วยกันนับเลยนะช่วยกันนับเร็ว1เรียงๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นับเรียบร้อยแล้วกรุ๊ป3นับเรียบร้อยแล้วเด็กๆช่วยครูกุ้งเช็คคำตอบหน่อยได้ไหมคะได้ไหมลูกได้นะอ้าวเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11อยู่นี่โอเคเรามีทั้งหมดเท่าไหร่คะโน เยอะเลยเท่าไหร่นะ11 11 eraser คำสั่งครูกุ้งว่ายังไงนะลูก I have 11 eraser พร้อมๆกันใหม่เลยค่ะ I have 11 eraser เยี่ยมมากเลยไปต่อฟังคำสั่งดีๆกรุ๊ปไหนจะเป็นคนที่จะต้องต่อกับนั่งที่เลยลูกอ่ะเรียบร้อยมือวางไว้ที่ตักค่ะเรียบร้อยนะต่อไป I have 12 pencils I have 12 pencils 12 pencils ก็คืออะไรคะดินสอ12คือเท่าไหร่12คือเท่าไหร่ปลายทางต่อพวกกุ้งแล้ว12คือ12อ้าวมานับกันเลยกลุ่มไหนเอ่ยต้องเป็นกรุ๊ปอะไรกรุ๊ป2อ้าวนับเลยค่ะดูสิจะนับถูกไหมระวังดินสอนะคะพอยังพอยังอ้าวลองนับกันดูลองนับเลยนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12น่ะเราช่วยกันเช็คกลุ่มนี้กันเร็วเราช่วยกันเช็คกลุ่มนี้อ้าวนับนะพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6ช้าๆหน่อย7 8 9 10 11 12ครูกุ้งใช้คำสั่งว่าอะไรนะลูก I have 12 pencilsไปต่อกลุ่มต่อไป I have 15 pens I have 15 pens ต้องเป็นกรุ๊ป1กรุ๊ป1อ้าวนับเลยค่ะกรุ๊ป1นับเลยโอเคใส่ตะกร้านับใหม่นับใหม่นับใหม่มีคนใส่2รอบมีคนใส่2 1 2 3 4หนูนับใหม่เพราะหนูใส่2รอบกันเนี่ยมันจะเกินเห็นไหมนับทีละครั้งใส่ทีละคนใส่ทีละคน1 2 3นี่ใส่ทีละคนถ้าหนูใส่พร้อมกันจะได้ไหมได้ไหมคะหนูใส่พร้อมกันได้ไหมลูกถ้าใส่พร้อมกันเลขรวนทันทีนะใส่ทีละคนเลยค่ะนับหวานไปต่อไปต่อไปต่อวนรอบกลุ่มวนรอบกลุ่มทู3 4 5 6นับด้วย8 9 10 12 อะไรต่อ13 14 15โอเคกลุ่มนี้เขามีกระบวนการในการทำงานกลุ่มก็คือเขาจะจับปากกาทุกแท่งวิธีการทำงานกลุ่มของเขานะเขาจับปากกาทุกแท่งแล้วเขาก็ค่อยๆใส่ตะกร้าไว้จับเพนแล้วก็ค่อยๆใส่ตะกร้าไว้คือทุกคนมีส่วนร่วมหมดแต่กระบวนการของเขาคือเขาจะวางพร้อมกันครูกุ้งก็เลยต้องเปลี่ยนกระบวนการให้เขาวางเพาะทีละคนทีละคนเปลี่ยนกันเราลองมาดูว่าในตะกร้าว่าจะมีครบจำนวนที่ครูกุ้งบอกไหมกัปตันคะครูกุ้งใช้คำสั่งกับกลุ่มนี้ว่าอย่างไรใช้คำสั่งกับกลุ่มนี้ว่าอย่างไรคะกัปตันไม่ฟังการไม่ฟังบางทีจะพลาดในส่วนที่สำคัญฉะนั้นกัปตันต้องฟังนะคะคำสั่งบอกว่า I have 15 pens I have 15 pens เรามานับพร้อมๆกันเลย 1 2 3 4 5 6 อย่างอันนี้ยังไม่รวมลูกเรานับเราเช็คอันนี้ก่อนเรานับอันนี้ก่อนนะตอนนี้เท่ากับ6และต่อไป7 8 9 10 11 12 13 14 15ครบไหมคะครบประโยคนี้เราจะต้องบอกว่าอะไรนะลูก I have 15 pens โอเคเก็บเข้ากลุ่มคำสั่งต่อไป I have 20 pencil sharpeners I have 20 pencil sharpeners 20คือเท่าไหร่คะต้องไปกรุ๊ปอะไรกรุ๊ป4 20คือเท่าไหร่นับเลยค่ะนับเลย มาใกล้ๆมันอยู่มาใกล้ๆเพื่อนอ่ะออกมาเรียงสิเอาออกเรียงกันก็ได้อ่ะออกมาเรียงวิธีการมีหลายอย่างวิธีการมีหลายอย่างเราออกมาเรียงกันออกมาเรียงนะและช่วยกันนับนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 นับดังๆ17 18 19 20โอ้หมดตะกร้าเลยหมดตะกร้าเลยครูกุ้งนับไปพร้อมๆกันกับเพื่อนเด็กๆคิดว่าหมดตะกร้าเลยไหมหมดเนาะอ้าวเรามานับพร้อมๆกันครูกุ้งบอกว่า I have 20 pencil sharpeners I have 20 pencil sharpeners นับเลย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคเรียบร้อยยังเหลืออะไรอีกคะ ruler I have 10 rulers I have 10 rulers 10เท่าไหร่เอ่ยอ้าวนับออกมานับออกมาเอาอ่ะนับทีละอันแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบยังครบแล้วครบแล้วอ้าวกลุ่มนี้เราลองมานับวางใส่ตะกร้าไว้เลยค่ะวางใส่ตะกร้าเลยอ้าวช่วยกันนับนะโอเมกช่วยกันนับนะคะกลุ่มนี้1 23 4 5 6 7 8 9 10 I have 10 rulers พร้อมกันใหม่ I have 10 rulers ครบทุกกลุ่มแล้วเรียบร้อยเมื่อครบทุกกลุ่มแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยในการนับวันนี้เยี่ยมมากเด็กๆนับได้ดีการทำกิจกรรมกลุ่มก็จะมีหลายรูปแบบนะคะครูกุ้งก็จะพยายามฝึกกิจกรรมกลุ่มกันไปเรื่อยๆกลับมาที่สไลด์ของเราเลย Look at me Look at me ดูที่ครูกุ้งเลยนะไปดูกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้เราจะฝึก speaking practice ก็คือการใช้คำถามตามหัวข้อที่เราเรียนวันนี้ How many pens are there? How many pens are there? มีปากกาทั้งหมดกี่แท่งคะในรูป
3: 6
0: เราก็ตอบเลย6 pens พร้อมๆกันใหม่นะคำถามถามว่าอะไรนะลูก How many pens are there? พร้อมๆกันเลยHow many pens are there? ตอบเลยค่ะ6 pens โอเคคำถามถาม How many? คำถามถาม How many? ฟินิกจ๋าคำถามถามด้วยใช้คำถามว่า How many pens are there? คราวนี้ถ้าครูกุ้งมียังรบทั้งหมดเท่านี้ครูกุ้งจะใช้คำถามว่า How many erasers are there? ไหนพร้อมๆกันเลยค่ะ 1, 2, 3How many erasers are there? มีจำนวนเท่าไหร่นะนับคร่าวๆดูสิจะมีใครนับถูกบ้างมีจำนวนเท่าไหร่ใครตอบได้มีคนบอก12 erasers คำตอบคือมีคนตอบฟีนิกซ์ตอบว่า20 erasers พร้อมๆกัน20
3: erasers
0: คำถามถามว่าอะไรนะลูก How many erasers are there? How many erasers are there? หันซ้ายตอมถ้าต่อไปครูกุ้งถามว่าอะไรนะลูก อย่าเพิ่งนับคำถามถามว่าอะไร How many notebooks are there? พร้อมๆกันใหม่How many notebooks are there? คำตอบนับเร็วๆต้องตอบว่าอะไร11 notebooks น้องปลายบอก11 notebooks มาดูเฉลยพร้อมๆกัน 1, 2, 3
3: 11 notebooks
0: ถูกไหมคะ
3: ถูก
0: 11 notebooks เยี่ยมเลยคราวนี้ถ้าสมมุติว่าก่อนที่จะทำใบงานครูกุ้งจะใช้คำถามนี้โดยให้เด็กๆมาหยิบเอาอุปกรณ์แต่ละกลุ่มมาก r o u p 3กัปตันหยิบอุปกรณ์มาเลยเดินออกมาเลยค่ะดูนะคะดูเลยนะกัปตันถือ erasers ออกมาหยิบกูกุ้งกระซิบนะหยิบออกมาเท่าไหร่เท่าไหร่ 5 โอเคหยิบมาจำนวนเท่านี้แล้วนะหยิบมาจำนวนเท่านี้นี่เลยคำถามจะว่า How many erasers are there?ถามใหม่ถามว่าอะไรนะคะ How many erasers are there? นับจำนวนสิเร็ว 1, 2, 3, 4, 5 คำตอบก็คือ 5 erasers นี่กัปตันต้องตั้งใจกว่านี้นะคะวันนี้นะวันนี้กัปตันห่วงเล่นเกินไปกลับไปนั่งที่ค่ะต่อไปกรุ๊ปของหันษาเมอรี่หยิบตะกร้ามาของเมอรี่เป็นอะไรมาทั้งตะกร้าเลยลูกเร็วเมอรี่มาทั้งตะกร้าเรียบร้อยครูกุ้งแอบกระซิบเมอรี่ให้หยิบจำนวนเท่ากับ6 6เท่าไหร่6เท่าไหร่คะ6นับจับเลยเราจะต้องถามว่าอะไรนะลูก
3: How many rulers
0: ถามว่าอะไรนะลูก How many rulers are there How many rulers are there นับเลย
3: 1 2 3 4
0: คำตอบก็คือ6 rulers พร้อมกัน6 rulers
3: 6 rulers
0: ต่อไปณัฐวัฒน์หยิบตะกร้ามาเลยค่ะ ณัฐวัฒน์หยิบตะกร้ามาครูกุ้งให้ณัฐวัฒน์หยิบ
4: 2
0: ได้ยินด้วยหรอณัฐวัฒน์จะหยิบเท่าไหร่นะคำถามจะต้องถามว่าอะไรนะคะ
4: Pencil
0: sharpeners are there แล้วตอบง่ายๆเลย2 pencil sharpeners เยี่ยมมากไปต่อกรุ๊ป1ID หยิบตะกร้ามาเร็วต้องเบาๆนะนายเพนนายเท่าไหร่นายเท่าไหร่9นับเลย1 3 4 5 6 7มาแล้วมีคนแอบนับพร้อมกันเราต้องถามคำถามว่าอะไรนะลูก
4: How many pens are there
0: อ้าวช่วยครูกุ้งนับเร็ว
4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: คำตอบต้องตอบเท่าไหร่คะ
4: 10
0: เหรอคำตอบต้องตอบว่า9 pens พร้อมกัน9
4: pens
0: เยี่ยมมากตัวหอมมากเลยวันนี้ปลาย ID และสุดท้ายอุ้งถือมาเลยหยิบออกมาเร็ว
4: 1
0: เท่าไหร่คำถามต้องถามว่าอะไรคะ How many pencils are there หันศาเล็กต้องพูดด้วยลูกถามว่าอะไรนะลูก How many pencils are there เราจะต้องตอบว่าอะไรนะ
4: One
0: pencil ต้องตอบว่าอะไรนะมะลิ
4: One pencil
0: เยี่ยมมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้เอาจริงๆเด็กๆ เข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อเด็กๆรู้ค่าจำนวนแล้วและใช้คำถาม How many เข้าไปผนวกด้วยแล้ววันนี้ก็เลยใช้คำถามในห้องเรียนกันได้ง่ายขึ้นเด็กๆปลายทางลองนำไปฝึกกันดูนะคะคำถามง่ายๆการใช้ how many คำนามที่ตามหลังจะต้องเติม s ด้วยเช่น how many pens are there how many pens are there pen ก็ต้องเติม s แล้วก็ตอบจำนวนไปนะคะเป็นเกมง่ายๆเล็กๆที่อยู่ในห้องเรียนของเราทั้งกิจกรรมกลุ่มที่ครูกุ้งพยายามฝึกให้นะไปต่อที่ใบงานของเราเลยค่ะวันนี้มาเล่นเกมในใบงานดีกว่าเปิดเลยใบงานที่4เรียบร้อยแล้วคราวนี้คำสั่งเขาบอกว่าให้อ่านแล้วก็หาคำศัพท์ตัวเลขที่อยู่ข้างในด้วยเราจะมาลองหากันดูสัก2ตัวเลขก่อนเพื่อเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมเราลองมาดูตัวเลขแรกช่วยกันหาก่อนออกเสียงพร้อมๆกันคำแรกเลยค่ะเด็กๆวิธีการนะอันนี้เขาเรียกว่า word search คือต้องหาคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่ในเนี้ยเราจะไล่ไปทีละคำนะคะคำแรกคำนี้เลยออกเสียงพร้อมๆกันว่าอะไรคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลย11พร้อมๆกัน
4: 11
0: คำนี้จะอยู่ที่ไหนเทคนิคในการหาเริ่มการหาแถวแรกไปหาตัว e ก่อนเลยตัว e นะแล้วก็ไปดูซิจะมีตัวไหนหาเจอไหมเจอเหรอเจอตรงไหนโอเมกเจอตรงไหนคะเจอตัว e แล้วเจอคำว่า eleven ไหม elevenเจอไหมใครเจอบ้างแถวที่เท่าไหร
5: ่แถว4
0: แถวที่เท่าไหร่มีคนเจอไหม
5: แถว
0: 4แถวที่4นาวาเจอไหม
5: เจออ
0: ยู่ตรงไหน EL EL แล้วก็ไปต่อเลย EL EVEN เจอไหมคะไม่เจอเหรอครูกุ้งเจอแล้วเนี่ย EL EVEN 11 11เจอไหมเจอไหมคะเจอแล้วเนี่ยเทคนิคคือหาทีละตัวก่อนไปต่อคำที่2กูกุ้งขีดเส้นใต้ให้ คำนี้ออกเสียงพร้อมๆกันว่า12พร้อมๆกันว่า12

0: เจอไหมฮะง่ายๆเลยหาตัว T กับตัว W ที่อยู่ใกล้ๆกันเจอตรงไหนคะลองไล่ดูนี่หันสาบอกว่าเจอตรงนี้ T W E N T Y ใช่ไหมไม่ใช่ต้องเป็น T W E L V E หายเจอเร็วกุ้งเจอแล้วใครเจอบ้างเจอตรงไหนตรงไหนคะ
1: ตรงน
0: ี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้ป่ะ
1: ใช่
0: ไหมสะกดพร้อมๆกันสิลูก T W E L V E 12 12มันสามารถทับซ้อนกันได้นะเจอไหมขอหาอีกหนึ่งหมายเลขได้ไหมคะและที่เหลือจะให้เป็นการบ้านเนาะ13 13เจอไหมคำต่อไปนี่เลย13 13เจอไหมเจอไหมคะอยู่บรรทัดแรกเลยแนวตั้ง T H I R T E E N 13 13โอเคหาเจอ3หมายเลขนะที่เหลือ14 15 16 17 18 19 20ต้องกลับไปหาที่บ้านได้ไหมคะ การบ้านวันนี้ต้องทำไหมคะทำแล้วนำมาส่งครูกุ้งด้วยเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยวันนี้ขอสรุปบทเรียนกันหน่อยในช่วงสุดท้ายของเรา wrap up นับพร้อมๆกันเลย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 อ้าวเด็กๆ เห็นคำทั้งหมด3คำเนี้ยคำแรกออกเสียงพร้อมๆกันว่าอะไรคะเธออะไรเธอ12คำต่อไป13คำต่อไป11ถ้าเราเรียง3หมายเลขนี้เราจะต้องเรียงที่หมายเลขอะไรกันก่อนคะนาวา ต้องมาที่11ต้องมาตัวแรกเลยคือ11ต่อไป12 12มีตัวอะไรบ้างลูก T W E L V E 12มาต่อเลยและสุดท้ายคือสุดท้ายคือ13เยี่ยมเลยเป็นการเรียงตัวเลขนะคะแล้วถ้ายังมีอีกหนึ่งข้อล่ะเราจะเรียงยังไงเริ่มจากคำแรกใครอ่านได้15ประมาณกัน15ต่อไปต่อไป16เลขแรกที่ต้องลงมาคือเลขอะไรคะ
1: 15
0: เยี่ยมมากเลย15ต่อไปต่อด้วย16ต่อไปต่อด้วย
1: 17
0: เยี่ยมมากเลยเป็นการเรียงตัวเลขจากคำศัพท์นั่นเองนะคะฝึกกันเยอะๆเนาะการบ้านวันนี้มีด้วยฝากไว้ด้วยนะคะในครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่อง get ready กันทั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่อง get ready กันนะคะเด็กๆก็ยังต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมใบงานกับเรากันยังอยู่นะคะอ้าวและที่สำคัญวันนี้การบ้านเด็กๆปลายทางทำแล้วก็นำมาส่งคุณครูปลายทางด้วยนะคะการบ้านเป็นการฝึกความรับผิดชอบของเด็กๆการบ้านภาษาอังกฤษเราเรียกว่า homework
1: homework
0: homework,
1: homework.
0: กลับไปบ้านบอกคุณพ่อคุณแม่เลยคุณแม่คะวันนี้มี homework วิชา English บอกได้ไหมคะเนาะผสมผสานกับภาษาไทยง่ายๆใช้ในชีวิตประจำวันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยที่ให้ความร่วมมือพร้อมๆกันนะคะขอบคุณค่ะ
2: ครับ ready

www.sbs.com.au/thai. สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยดีเลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์

0: จะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได้
3: แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในลังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดลังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายลังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิฟผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อแปลงร่างเป็น
3: โอ้ยเจ็บนะเจ็บเหมือนกัน
2: ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
4: ให้ฉันลองดูนะ

0: เมื่อลิงออกจากรังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างอักมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิด

ความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่สนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรอาจจะยาวนิดนึงนะครับอ้าวเดี๋ยวเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการเปรียบเทียบนะครับดังนั้นเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งเป็นไงครับมากกว่า10แต่ไม่เกิน20นะครับวิธีการวันนี้เราก็จะใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจากครั้งที่แล้วนะครับมีการเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะครับก็ให้เด็กๆได้ดูกันนะครับเปรียบเทียบจำนวนของสัตว์ใช่ไหมครั้งที่แล้วไม่ว่าจะเป็นจำนวนสุนัขจำนวนแมวจำนวนหนูใช่ไหมครับว่าเปรียบเทียบกันแล้วมากกว่าเท่าไหร่นะครับก็โดยทำไมครับการเปรียบเทียบเราก็จะมีส่วนที่เท่ากันหลังจากส่วนที่เท่ากันเป็นส่วนอะไรนะส่วนอะไรใครจำได้ส่วนต่างเยี่ยมมากเลยนะครับนั้นส่วนต่างก็จะมีส่วนที่มากกว่าส่วนที่น้อยกว่านะครับก็เปรียบเทียบกันดังนั้นวันนี้นะครับก็จะเรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของการเปรียบเทียบนะว่าเปรียบเทียบแล้วนะครับสามารถที่จะหาผลลบได้ดังนั้นนะครับเราจะหาผลลบนะเรียนรู้วันนี้นะครับโดยการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนพร้อมกับเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อแสดงการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์วันนี้ก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับดังนั้นการเปรียบเทียบครูแม็กบอกแล้วนะครับวิธีการเปรียบเทียบเราอยากได้ส่วนต่างเราก็นำจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยก็จะได้ส่วนต่างออกมานั่นเองนะครับหรือบางคนอาจจะใช้ทำไมครับถ้ามีแถบกระดาษหรือมีช่องต่างๆก็สามารถนำมาวางเรียงต่อกันได้ให้เห็นชัดเจนนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะ
1: สองตา
0: ดู
1: สองห
0: ู
1: ฟัง
0: สมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถาม
1: กล
0: ับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้
1: อย
0: ่
1: างฉลาด
0: เฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับข้อตกลงของเราที่ใช้ตลอดปีการศึกษาเลยนะครับก็ขอเสียงดังๆฟังชัดๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2 ตาดู 2 หูฟัง 3 หมองคิด 4 สติ ไม่เข้าใจให้ถาม 5 บ้านทบทวน เรียนรู้อย่างฉลาด เฮ้เฮ้เฮ
0: ้ อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องทบทวนนะครับการลบโดยการเปรียบเทียบอ้าวลองมาดูภาพกันเป็นภาพของอะไรนะมีหนอนมีอะไรครับมีสิ่งของ2กลุ่มนำมาเปรียบเทียบกันดูจากภาพถามง่ายเลยระหว่างดอกไม้กับหนอนสิ่งของกลุ่มใดมีจำนวนมากกว่ากันอะไรมีจำนวนมากกว่าครับ
1: ดอก
0: ไม้ถามต่อแล้วสิ่งของกลุ่มใดมีจำนวนน้อยกว่าอันนี้ดูภาพนะยังไม่ได้นับจำนวนหรือยังทำไมครับไม่ได้โยงเส้นจับคู่เลยนะมองด้วยตาเปล่ามองปุ๊บตอบปั๊บเลยว่าอ๋อดอกไม้มีจำนวนมากกว่าหนอนมีจำนวนน้อยกว่าถ้าถามเพิ่มเติม เอแล้วดอกไม้มีจำนวนมากกว่านอนอยู่เท่าไหร่ล่ะครับ
2: 13
0: มีอยู่จำนวนเท่าไหร่มากกว่าเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกันละ
2: 13
0: ดูยากไหมครับแบบนี้ดูยากไหมเออแบบนี้ดูยากดังนั้นการเปรียบเทียบอาจจะทำไมครับมีการเรียงที่เป็นระเบียบมากกว่านี้ใช่ไหมอาจจะเรียงจับคู่แบบ1ต่อ1นะอ้าวคราวนี้ลองมาดูที่จำนวนบ้างดอกไม้มีจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับ
2: 13
0: 10เท่าไหร่
2: 13
0: 13บางคนก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อ้าวลองดูนะครับถ้าคุณแม็กนับทีละ2ล่ะ2 4 6 8 1012 12กับอีก1
2: 13
0: 13อ้าวนะครับนอนนอนมองปุ๊บตอบเลยไม่เกิน10เท่าไหร่เอ่ย7นะครับนอนมีจำนวน7อ้าวนะครับดังนั้นมีดอกไม้อยู่กี่ดอกตอบได้แล้วเท่าไหร่นะกี่ดอกนะ13ดอกนะครับแล้วเจ้าหนอนล่ะเจ้าหนอนมีกี่
2: ต
0: ั
2: ว
0: มีหนอน7ตัวเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับอ้าวเขามีคำถามว่าจากภาพนักเรียนคิดว่ามีดอกไม้มากกว่าหรือน้อยกว่าหนอนอยู่เท่าไหร่ก่อนอื่นตอบคำถามแรกก่อนจากภาพนักเรียนคิดว่ามีดอกไม้มากกว่าหรือน้อยกว่าหนอนอันนี้ต้องเลือกอะไรครับอันนี้ต้องเลือกมากกว่าม
3: ากกว่านะ
0: ดอกไม้มากกว่านอนเอ๊อยู่เท่าไหร่เท่าไหร
2: ่
0: เท่าไหร่ครับบางคนบอก1เอาละเอาละดอกไม้นะอาจจะทำไมครับโยงเส้นจับคู่ได้ไหม
2: ได
0: ้ลองดูนะครูแม็กโยงเส้นจับคู่เลยโยงเส้นจับคู่นะอ้าวมีทำไมครับจับคู่แบบ1ต่อ1แล้วมีสิ่งของอีกกลุ่มนึงเหลืออยู่อะไรเหลืออยู
2: ่
0: อะไรเหลืออยู
2: ่
0: ดอกไม้เหลืออยู่กี่
2: ดอก
0: แสดงว่าอะไรมากกว่ากันล่ะเนี่ยดอกไม้มากกว่าหนอนเท่าไหร่ครับ
2: 6
0: เท่าไหร่6ดอกไม้ก็จะมากกว่าหนอนอยู่6นะครับเนาะบางคนก็ทำไมครับดูที่จำนวนนะดังนั้นหน่วยนับอาจจะไม่เหมือนกันดอกไม้เป็นดอกหนอนก็เป็นอะไรครับเป็นตัวเราเปรียบเทียบจำนวนว่าทำไมครับจำนวนของดอกไม้มีจำนวนมากกว่าอยู่6นะครับดังนั้นนะครับประโยคทำไมนะสลักเด็กๆก็เขียนได้เลยว่าดอกไม้มากกว่าหนอนอยู่เท่าไหร่ล่ะอยู่

0: 6ใช่ไหมครับจำนวน6ดังนั้นถ้าเขียนเป็นประโยคสัญญาอะไรลบอะไรเนี่ย13ลบด้วย
1: 7
0: ลบด้วย7เท่ากับ
1: 6
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 6
0: เท่ากับ6นะครับดังนั้นถ้าโยงเส้นจับคู่ก็เปรียบเทียบเห็นได้ชัดเจนหรืออันเนี้ยคำตอบออกมาเลยใช่ไหมเพราะว่าโยงเส้นจับคู่แต่ไหนลองสิเรียนไปแล้วไม่ว่าจะนับถอยหลังนับต่อเอ๊ะใช้ได้ไหมครับสำหรับข้อนี้ลองมาตรวจสอบหน่อย13ลบด้วย7เด็กๆลองวิเคราะห์สิเอ๊ะควรจะนับต่อหรือนับถอยหลังดี
1: น
0: ับ
1: ถอยหล
0: ัง นับถอยหลังหรือนับต่อมันอาจจะใกล้เคียงกันใช่ไหมอ้าวลองอ้าวลองก่อนวิธีแรกเอาเป็นอะไรดี
1: อ
0: ้าวลองใช้วิธีนับต่อนับต่อทวนนิดนึงนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งแล้วดูจำนวนครั้งว่านับต่อไปเท่าไหร่นับต่อจากอะไรล่ะครับ7อ้าว7ไว้ในใจนับต่อจนถึงอะไรครับ13 7 7แล้ว
1: 8
0: 9 10 1112 13นับต่อไปกี่ครั้ง
1: 6คร
0: ั้
1: ง
0: นับต่อไป6ครั้งก็เป็นคำตอบเห็นไหมครับเป็นคำตอบเลยนะนับต่อไป6ครั้งอ้าวลองนับถอยหลังบ้าง13ไว้ไหนๆนะเราจะนับต่อจากตัวตั้งใช่ไหมเป็นจำนวนทั้งหมดสตาร์ทเครื่องรึ่นเลยไปถึง13แล้วก็นับถอยหลังทีละเท่าไหร่1กี่ครั้ง
1: 7
0: ครั้ง13ไว้ในใจชูขึ้นมา7แล้วนับถอยหลัง13นับถอยหลังเป็น12 11 10 9 8 7 6ได้คำตอบแล้วตอบ6เห็นไหมครับเนาะดังนั้นทำไมครับโอ้โหเด็กๆต้องเลือกและอาจมีข้อผิดพลาดบางคนอาจจะนับข้ามนับซ้ำคำตอบก็อาจผิดพลาดได้ก็ตรวจสอบคำตอบกับเพื่อนด้านข้างนะครับหรืออาจจะมีวิธีการทำไมครับวาดรูปเปรียบเทียบต่างๆที่ครูแม็กสอนไปหลากหลายวิธีเลยนะครับก็สามารถนำมาช่วยในเรื่องของการหาผลลบได้นั่นเองนะครับอ้าวมาดูกันต่อนะครับดูกันต่อนะครับจำนวนดอกไม้นะครับบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ดูยากเลยครูแม็กลองเปลี่ยนบ้างเป็นทำไมครับอาจจะเป็นแถบกระดาษหรือทำไมครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้ดูง่ายเลยจำนวนดอกไม้เท่าไหร่นะเมื่อสักครู่นี้10เท่าไหร่นะ13ครูแม็กก็วางเลยนะครับตามจำนวนของดอกไม้นั่นเองนะครับครบหรือเปล่านะช่วยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบหรือยังครบหรือยังยังขาดอีกเท่าไหร่ครับขาดอีก1เป็น13ครบยังคราวนี
1: ้
0: ครบแล้วนะครับแทนจำนวนของดอกไม้1ช่องแทนจำนวน1ดอกนะเอาละครับมาดูต่อที่จำนวนของหนอนหนอนมีกี่ตัวนะหนอนหนอนมี7ตัวครูแม็กก็วางเลย1 2 3 4 5 6 7ครบหรือยังนับทวนอีกครั้งนึง1 2 3 4 5 6 7เสียงสุดท้ายลงที่7เห็นไหมครับแสดงว่าจำนวนครบหรือยังครบแล้วเปรียบเทียบแบบนี้มองปุ๊บทำไมครับตอบปั๊บได้เลยว่าจำนวนอะไรมากกว่าเนี่ยจำนวนอะไรมากกว่าดอกไม้หรือหนอนมากกว่า
1: ดอกไม
0: ้มากกว่าอยู่เท่าไหร่มากกว่าอยู่เท่าไหร่มาสักครู่หาไปแล้วใช่ไหมครับอาจจะทำไมครับดูที่แถบกระดาษได้เลยนะเห็นไหมครับระบายสีให้ดูให้ชัดเจนเลยว่าส่วนนี้คือส่วนเขาเรียกส่วนอะไรนะ
1: ส
0: ่วนต่างครูแม็กชี้ที่แถบกระดาษที่ระบายสีชมพูเขาเรียกส่วนต่างตรงนี้ว่าส่วนที่ทำไมเนี่ย
1: ม
0: ากกว่าพอชี้ตรงนี้นี่ส่วนที่น้อยกว่า

0: แล้วตรงนี้ล่ะที่ไม่ระบายนี่ล่ะ
1: ส
0: ่วนที่เท่ากันเห็นไหมครับดังนั้นดูเปรียบเทียบอาจจะยงเส้นจับคู่เป็นไงครับเท่ากันเนาะตอบได้แล้วว่าดอกไม้มากกว่าหนอนอยู่เท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ6เมื่อสักครู่ก็หาไปแล้วคราวนี้ดูเป็นแถบกระดาษเห็นไหมครับชัดเจนไหมชัดเจนเลยว่ามากกว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้นะครับครั้งที่แล้วที่เราทำไมครับทำแบบฝึกหัดกันเนาะเราก็ทำไมครับดูในส่วนต่างที่ระบายสีมาให้นะครับแล้วก็นำไปทำไมครับเปรียบเทียบเพื่อตอบคำถามนะครับดังนั้นเปรียบเทียบปุ๊บส่วนนี้แหละเป็นส่วนต่างก็คือเราสามารถนำส่วนต่างนี้มาตอบในเรื่องของการหาผลลบได้นะครับดังนั้น13ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ6นำส่วนต่างนี้แหละนะครับมาตอบประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรนักเรียนก็ทำไมครับดูในเรื่องของส่วนต่างของแถบกระดาษนะครับทั้ง2เป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น6ตามที่ทำไมครับระบายสีไว้เลยนะครับยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะอ่ะไปดูต่อเลยคราวนี้มีภาพนะครับเป็นอาชีพต่างๆเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นจำนวนสมาชิกสมาคมก็มีอาชีพต่างๆหลากหลายมากมายนะครับดังนั้นเรียนหนังสือโตขึ้นใช่ไหมเราทำงานเราก็ต้องประกอบอาชีพต่างๆดังนั้นอาชีพในสังคมมีมากมายเลยนะครับก็สามารถทำไมครับค้นคว้าเด็กๆก็ดูว่าตัวเองถนัดเรื่องใดฝึกฝนพัฒนานะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นอาชีพได้ดังนั้นอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างอาชีพดูจากภาพปุ๊บมีอาชีพอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรนะครับ
1: น
0: ักมวยมีอะไรอีกพยาบาลใครนะ
1: ชาวนาร
0: ู้ได้อย่างไรว่าเป็นชาวนาม
1: ี
0: ข้าวถือเขียวเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวข้าวมีอะไรอีก
1: น
0: ัก
1: ก
0: ่อสร้างหรือชื่อเขาคืออะไรครับเป็นนักวิศวกรวิศวกรก็ทำไมครับก่อสร้างเนาะออกแบบต่างๆก่อสร้างบ้านอาคารใช่ไหมครับก็จะมีวิศวกรที่คอยดูแลอันนี้ตอบไปแล้วเป็นอะไรครับพยาบาลก็ทำไมครับดูแลใครเอ่ยผู้ป่วยเป็นผู้ช่วยคุณหมอนั่นเองนะครับก็ดูแลผู้ป่วยต่างๆนะครับในโรงพยาบาลชาวนาทำไมครับเป็นอาชีพเกษตรกรใช่ไหมก็ปลูกอะไรครับชาวนาเนี่ย
1: ปลูกข้าว
0: ปลูกข้าวนะครับแล้วก็มีการเกี่ยวข้าวด้วยนะอ้าวอาชีพนี้เลย
1: น
0: ัก
1: มวย
0: นักมวยนะครับนักมวยก็เป็นกีฬานะครับเป็นนักกีฬาก็ถือว่าเป็นอาชีพนะเพราะว่านักกีฬาถ้าเด็กๆฝึกฝนนะไม่ว่ากีฬาอะไรก็ตามที่เราเล่นเราฝึกฝนมีความชำนาญเก่งกาจนะครับแล้วก็ไปแข่งไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียนระดับจังหวัดนะครับหรือระดับประเทศหรือระดับโลกเลยนะครับก็สามารถที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพได้เอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูจำนวนหน่อยว่าจากภาพนี้มีนักวิศวกรกี่คนกี่คนครับบางคนบอกตอบปุ๊บเลยเพราะว่าคุณครูแม็กทำไมเอ่ยเขียนไว้ด้านบนแล้วใช่ไหมอ้าวนักวิศวกรอ้าวลองช่วยนับหน่อยดูซิตรงกับที่เขียนไว้หรือเปล่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เอาละครับตรงเลยนะครับนั้นวิศวกรจำนวนกี่คนนะ
1: 9
0: คนพยาบาล4คนตรงไหมครับ
1: ตรง
0: นะครับเอาละเอาละชาวนาเท่าไหร่เอ่ย
1: 12
0: อ้าวนับหน่อย1 2 3 4 5 6เอแถวที่1 6แถวที่2เรียงตรงกันเลย6กับ6เป็น
1: 12
0: เอาละเอาละ12นะ

0: ชาวนาอ้าวดูนักมวยหน่อยเอานับก่อนนับก่อนใจเย็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับดังนั้นนักมวยเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: ถ้าดูแบบนี้ปุ๊บเปรียบเทียบครูแม็กถามเลยเอจากจำนวนสมาชิกในสมาคมนี้นะครับจากแผนภาพนี้อาชีพอะไรที่มีจำนวนน้อยที่สุด
2: นางพยาบาล
0: อาชีพนางพยาบาลนะครับน้อยที่สุดอาชีพอะไรมีจำนวนมากที่สุด
2: น
0: ักมวยกับเพราะว่าทำไมครับจำนวนที่มากที่สุดมีทั้ง2อาชีพเลยเห็นไหมครับจำนวนเท่ากันนะเอมีอาชีพอะไรที่น้อยกว่าจำนวนน้อยกว่านักวิศวกรครับใครน้อยกว่าวิศวกรนะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร
2: ่
0: น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ครับคิดอย่างไรอ่ะให้ได้5บางคนบอกใช้ส่วนย่อยส่วนรวมอะไรได้อีกโยงเส้นจับคู่เปรียบเทียบได้ไหมโยงเส้นจับคู่เปรียบเทียบก็ได้ลบกันเอาอะไรลบอะไรล่ะ
2: 9ลบด้วย4เท่ากับ
0: 5 9ลบด้วย4เท่ากับ5นะครับก็เปรียบเทียบก็ได้ใช้การลบก็ได้ดังนั้นหาส่วนต่างก็ได้นะครับเพื่อนำมาตอบว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอ๋อวิศวกรมากกว่าเท่าไหร่นางพยาบาลน้อยกว่าวิศวกรเนี่ยนางพยาบาลน้อยกว่านักวิศวกรน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่แล้วก็ทำไมครับสามารถหาส่วนต่างส่วนนี้มาตอบคำถามได้นั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะครับว่าจากจำนวนสมาชิกสมาคมเนี่ยเขามีคำถามอะไรมาถามเด็กๆนะครับเอาละคำถามแรกช่วยอ่านหน่อยได้ไหมครับเนี่ยเขาถามว่าอะไรมีพยาบาลมากกว่าหรือน้อยกว่าชาวนาอยู่เท่าไหร่คำถามแรกตอบคำถามแรกก่อนมีพยาบาลมากกว่าหรือน้อยกว่าชาวนา
2: น้อยกว่าม
0: ากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าดูพยาบาลนะครับดูที่พยาบาลดูที่อะไรนะดูที่พยาบาลนะครับดูที่พยาบาลนะดูที่พยาบาลพยาบาลกับใครนะกับใครนะชาวอะไรดูพยาบาลกับชาวนามองปุ๊บเอ๊ะใครเป็นไงครับพยาบาลมากกว่าหรือน้อยกว่าม
2: ากกว่า
0: พยาบาลเป็นไงเนี่ย
2: น้อยกว่าม
0: ากกว่าหรือน้อยกว่า
2: น้อยกว
0: ่
2: า
0: น้อยกว่าแล้วน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะคิดยังไงครับบางคนบอกตอนนี้ลบได้แล้วก็เอามาลบกันเลยใช่มั้ยหรือบางคนก็อาจจะใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบได้นะครับดังนั้นเฉลยเลยมีพยาบาลน้อยกว่าชาวนาอยู่กี่คน
2: 8
0: คนถ้าครูแม็กโยงเส้นจับคู่เดี๋ยวใช้สีแดงโยงเส้นให้ดูโยงเส้นเลยปุ๊บ1ต่ออะไรครับ1ต่อ1นะโยงเส้นจับคู่เปรียบเทียบเห็นไหมครับดังนั้นมีชาวนาเป็นไงเนี่ยมากกว่าใช่ไหมพยาบาลดังนั้นพยาบาลก็เป็นไงเนี่ย
2: น้อยกว
0: ่าแล้วน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะน้อยกว่าอยู่8นะครับดังนั้นพอเป็นภาพแบบนี้อาจจะดูทำไมครับไม่ชัดเจนใช่ไหมก็อาจจะใช้เป็นแถบกระดาษเข้ามาได้นะครับเนาะดูต่อคำถามต่อไปถามว่าอย่างไรช่วยอ่านหน่อยมีชาวนามากกว่าหรือน้อยกว่าวิศวกรอยู่เท่าไหร่คำถามแรกชาวนามากกว่าหรือน้อยกว่าวิศวกร คำถามแรกคื

0: ือมากกว่าแล้วมากกว่าอยู่เท่าไหร
1: ่ก็ไอ้3
0: เท่าไหร่ครับมากกว่าอยู่3คิดยังไงอ่ะบางคนบอกส่วนย่อยส่วนรวมนับต
1: ่อ
0: ลบก็ได้เอาอะไรลบอะไรเนี่ยเอาอะไรลบอะไร12ลบด้วย9เท่ากับ3ดังนั้นเราทำไมครับเปรียบเทียบอยากได้จำนวนว่าทำไมครับว่าเอ๊ชาวนาทำไมครับมากกว่าวิศวกรอยู่กี่คนดังนั้นในโจทย์ปัญหาเด็กๆ เคยเรียนรู้กันไปแล้วก็อาจจะใช้ทำไมครับในเรื่องของการลบเข้ามาช่วยเลยก็คือโจทย์ปัญหาในเรื่องของการเปรียบเทียบใช่ไหมเด็กๆจึงรู้สึกว่าต้องอ๋อเอาจำนวนชาวนาลบด้วยเลยครับจำนวนของวิศวกรพอลบปุ๊บออกมาเลยใช่ไหมครับได้จำนวนเท่าไหร่ล่ะมากกว่าอยู่กี่คนนะ
1: 3
0: กี่คน
1: 3
0: คนนะครับดังนั้นมีชาวนามากกว่าวิศวกรอยู่3คนอันนี้นะครับเด็กๆก็เปรียบเทียบตอบคำถามได้เลยนะครับดังนั้นการหาคำตอบบอกแล้วมีหลากหลายวิธีเรียนรู้กันไปหลากหลายวิธีก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆใช้วิธีการไหนในการที่จะหาคำตอบนะครับก็บางคนอาจจะถนัดนะครับในวิธีการของตนเองนะครับก็ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนั้นใช้วิธีไหนสามารถที่จะอธิบายได้นะครับอ้าวดูต่อเขาบอกว่าถ้าต้องการหาผลต่างของจำนวนนักมวยกับจำนวนพยาบาลจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรจำนวนนักมวยกับจำนวนอะไรครับพยาบาลว่าเอต้องการหาผลต่างว่ามีจำนวนต่างกันเท่าไหร่ล่ะทำยังไงดี12
1: ล
0: บด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะ12ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่บางคนตอบได้เลยเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ8คิดยังไงเนี่ยลองวิเคราะห์หน่อยบางคนบอกเห็นประโยคสัญลักษณ์เอ๊ะควรจะนับต่อหรือนับถอยหลังดีถ้านับถอยหลังแค่กี่ครั้งเองเนี่ย
1: 4
0: ครั้งเองใช่ไหมเริ่มแล้วเห็นไหมครับเด็กๆเริ่มมีการวิเคราะห์แล้วว่าควรจะใช้วิธีการไหนถึงจะทำไมครับง่ายมากกว่าใช่ไหมอ้าว12ถ้านับถอยหลังเอา12ไว้ในไหนครับไว้ในใจชูขึ้นมา4นับถอยหลัง12 12นับถอยหลังเป็น11 10 9 8ตอบเท่าไหร่ครับตอบ8บางคนบอกว่าตอบได้เลยหรือบางคนอาจจะทำไมครับยังตอบไม่ได้ดังนั้นนะครับเด็กๆครับเราทราบจำนวนนักมวยแล้วกับจำนวนพยาบาลแล้วหรือยังทราบหรือยังทราบหรือยังทราบหรือยังเมื่อสักครู่นี้มีแล้วใช่ไหมที่เขียนไว้แล้วนะครับว่าจำนวนนักมวยมีอยู่เท่าไหร่ล่ะเด็กๆตอบได้แล้วจำนวนนักมวยเท่าไหร่เอ่ย10เท่าไหร่12จำนวนพยาบาลล่ะ4เห็นไหมครับดังนั้นจำนวนนักมวยก็คือ12จำนวนของพยาบาลเท่าไหร่นะ4ดังนั้นจำนวนนักมวยถ้าใช้แถบกระดาษในการเปรียบเทียบนะวางเลย10เท่าไหร่นะครับ10เท่าไหร่12เอ๊ะครูแม็กวางครบหรือยังนะช่วยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบหรือยังครบแล้วคราวนี้จำนวนของพยาบาลบ้าง1 2 3 4ครบแล้วนะครับเปรียบเทียบปุ๊บโอ้ยแถบกระดาษที่ยาวกว่าแสดงว่ามีจำนวนมากกว่านะครับเด็กๆก็ดูเลยจากส่วนที่เท่ากันดูในส่วนอะไรครับส่วนต่างเขาถามว่าจำนวนใดมากกว่านักมวยหรือพยาบาล
1: น
0: ักมวยมากกว่าชัดเจนเลยนะครับนั้นจำนวนนักมวยมากกว่าจำนวนใดน้อยกว่า
1: พยาบาล
0: จำนวนพยาบาลก็ดูจากทำไมครับในเรื่องของแถบกระดาษได้เลยว่าอ๋อ แถบที่มีความยาวมากกว่าก็มีจำนวนมากกว่าแถบที่มีทำไมครับความยาวสั้นกว่าก็จะมีจำนวนที่น้อยกว่านั่นเองนะครับอ้าวดูต่อจากแถบกระดาษนะครับถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนจะได้ว่าอย่างไรเนี่ย
1: 12
0: ลบด้วย4เท่ากับบางคนเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้พาแล้วควรจะใช้วิธีการอะไรเนี่ยอันเนี้ยนับต่อหรือนับถอยหลัง
1: น
0: ับถอยหลังเพราะว่าจำนวนครั้งน้อยกว่านะครับก็ถอยหลังแค่4ครั้งเองนะครับก็ควรใช้วิธีการนับถอยหลังหรือถ้าไม่ใช้การนับถอยหลังดูจากภาพก็หาส่วนต่างเพื่อทำไมครับมาตอบได้นะครับหาส่วนต่างมาตอบได้ก็ดูในส่วนที่เท่ากันนะดูในส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าจำนวนที่มีค่ามากกว่าเราอยากได้ส่วนต่างออกมาเราก็เอาจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่อะไรครับน้อยกว่าซึ่งจำนวนที่มากกว่าก็จะเป็นตัวอะไรล่ะตัวอะไรอยู่ด้านหน้าเลยตัวอะไรครับตัวตั้งส่วนจำนวนที่น้อยกว่าเป็นตัว
1: ล
0: บพอลบปุ๊บก็จะได้ส่วนต่างออกมาส่วนต่างออกมานะครับก็เอามาตอบได้หรือบางคนบอกว่าหนูถนัดวิธีการนับถอยหลังหนูถนัดวิธีการนับต่อก็สามารถเลือกเพื่อทำไมครับมาตอบได้ดังนั้นอาจจะเลือกวิธีการอื่นเพื่อมาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบก็ได้นะครับอ้าวไปดูต่อนะถามต่อถ้าต้องการหาผลต่างของจำนวนนักมวยกับจำนวนชาวนาฟังดีๆนะจำนวนนักมวยกับจำนวนชาวนาจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: 12
0: ลบด้วย
1: 12
0: ลบด้วย12เท่ากับ
1: 0
0: เท่ากับเท่าไหร่บางคนตอบได้เลยใช่มั้ยครับดังนั้นเอ๊ะทำไมลบกันแล้วได้0ล่ะ
1: เพราะว่า
0: เพราะว่าจำนวนเป็นไงเนี่ย
1: เท่าก
0: ัน จำนวนเท่ากันเห็นไหมครับพอเปรียบเทียบแล้วจำนวนเท่ากันมีส่วนต่างไหมมีส่วนต่างไหม
1: ไม
0: ่ถ้าเท่ากันมีส่วนต่างไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีใช่ไหมครับเอาละคราวนี้ดูต่อนะครับเราทราบจำนวนนักมวยแล้วก็จำนวนชาวนาหรือยังทราบหรือยังครับทราบแล้วดังนั้นจำนวนนักมวยเท่าไหร่ทวนอีกครั้งหนึ่ง12จำนวนชาวนา12นะครับจำนวนนักมวยคราวนี้วางแถบกระดาษให้ดูเลยจำนวนนักมวย10เท่าไหร่นะ12จำนวนอะไรนะชาวนาก็เท่าไหร่ล่ะชาวนาก็12วางแถบกระดาษเลยดูปุ๊บแถบกระดาษเป็นไงเนี่ยเป็นไงเอ่ยเท่ากันมีส่วนต่างไหม
1: ไม
0: ่มีดังนั้นลบกันจึงได้จำนวนเท่าไหร่ล่ะครับเท่าไหร่0เห็นไหมก็ไม่ยากเลยนะครับก็ใช้การเปรียบเทียบเข้ามาช่วยได้นะมองปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรล่ะ12
1: ลบ12เท่ากับ
0: 0 12ลบ12เท่ากับตอบได้เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0ไม่ยากเห็นไหมครับนั้นไม่มีส่วนต่างเห็นไหมก็ส่วนต่างเท่ากับ0นั่นเองนะครับเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมไม่ยากเลยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าจำนวนของทำไมครับนักมวยกับจำนวนชาวนาเป็นไงครับเท่ากันหรือไม่เท่าไม่เท่าเท่ากันลบกันจึงได้แล้วครับ0เห็นไหมครับนั้นเท่ากันนะดังนั้นผลลบของ12ลบด้วย12เท่ากับ0อ้าวมีใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมไม่มีนะคราวนี้ถึงเวลาที่ฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะครับนำแบบฝึกหัด 2.37 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.37 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องและก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับ เอาเลยครับนี่ครับเปิดไปหน้า

0: เปิดไปหน้าอะไร200เท่าไหร่นะ200อะไร200อะไร200 220หน้าที่มีอุปกรณ์กีฬามีลูกวอลเลย์บอลลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอลลูกเทนนิสลูกขนไก่และลูกกอล์ฟเจอหรือยังเจอหรือยังครับอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ขึ้นมาชี้ที่คำชี้แจงแล้วอ่านตามคุณครูแม็กนะพิจารณาแผนภาพต่อไปนี
1: ้
0: พิจารณาแผนภาพต่อไปนี
1: ้
0: เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์อะไรครับอุปกรณ์กีฬามีอะไรบ้างนะลูกอะไรลูกวอลเลย์บอลลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอลลูกเทนนิสลูกขนไก่ลูกกอล์ฟคราวนี้อ่ะฟังดีๆเขาจะให้นักเรียนนะครับเติมคำตอบเติมคำตอบนะดังนั้นอันนี้ตั้งใจดูข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่ามีลูกวอลเลย์บอลเขาบอกว่าไงต่อเนี่ยคำนี้มากกว่าจุดๆๆคราวนี้ให้เด็กๆเลือกเปรียบเทียบเองโดยเขาบอกว่ามีลูกวอลเลย์บอลมากกว่าอะไรดีอะมากกว่าอะไรดีเปรียบเทียบอะไรก็ต้องไปดูก่อนลูกวอลเลย์บอลมีกี่ลูกล่ะครับเท่าไหร่นะ14ลูกมากกว่าลูกอะไรดีมากกว่าลูกอะไรเด็กๆก็นำคำตอบลูกเทนนิสลงมาเติมในนี้นะครับแล้วมากกว่าอยู่กี่ลูกล่ะเด็กๆก็เปรียบเทียบแล้วก็เขียนประโยคอะไรครับสัญลักษณ์โดยนำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วไหนใครเข้าใจแล้วอ้าวเอามือลงนะครับลงมือทำได้อ้าวข้อแรกเดี๋ยวข้อแรกเขียนให้ดูนะมากกว่าลูกอะไรนะข้อแรกเนี่ยลูกเทนอะไรนะลูกเทนนิสเดี๋ยวขอลดเส้นนิดนึงก็เอาคำตอบลูกเทนนิสนะอยู่ด้านล่างนะครับอ้าวลูกเทนนิสเอ๊ะแล้วลูกวอลเลย์บอลมากกว่าลูกเทนนิสอยู่กี่ลูกล่ะ
1: 5ลูก
0: กี่ลูกเอ่ยวอลเลย์บอล10เท่าไหร่นะ14นับเลยลูกเทนนิสเทนนิสเท่าไหร่เอ่ย9อ๋อแสดงว่าลูกวอลเลย์บอลมากกว่าลูกเทนนิสอยู่กี่ลูกล่ะกี่ลูก5ลูกประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเนี่ยอะไรลบอะไรนะ14ลบด้วย9เท่ากับ5อ้าวทำให้ดูข้อหนึ่งนะลูกบอลลูกบอลเดี๋ยวช่วยนับหน่อยช่วยนับหน่อยเท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะครับ11ลูกบาส10
1: ล
0: ู
1: กบาส10
0: ลูกบาสเท่าไหร่เอ่ยลูกบาสเท่าไหร่นะ 13ลูกเทนนิสไปแล้วลูกขนไก่ล่ะลูกขนไก่ล่ะ10เท่าไหร่นะอ้าว12ลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟลูก11อ้าวข้ออื่นๆเปรียบเทียบเองเลยนะดูว่าเขาให้เปรียบเทียบอะไรเช่นข้อที่2เขาให้เปรียบเทียบอะไรครับลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลจะมากกว่าอะไรล่ะลูกฟุตบอลจะมากกว่าลูกอะไรล่ะฟุตบอลจะมากกว่าบาสไหมนะ
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอลจะมากกว่าล
0: ู
1: กเทนน
0: ิ
1: ส
0: เด็กๆก็เอาไปเติมว่าอะไรครับข้อ2ลูกฟุตบอลมากกว่าก็เอาลูกเทนนิสเหมือนข้อนี้เลยใช่ไหมแต่ก็เปรียบเทียบว่าจำนวนเท่าไหร่อ้าวจดจำนวนไว้นะหรือนับอีกครั้งหนึ่งข้อ1เรียบร้อยแล้วนะครับปลายทางเรียบร้อยนะไปดูที่ข้อ2ใครทำได้ทำนำไปเลยนะเปรียบเทียบเองได้เลยทำพร้อมกันทำพร้อมกันใช่ไหมข้อที่2มีลูกฟุตบอลมากกว่าคุณแม็กบอกแล้วมากกว่าอะไรล่ะมากกว่าลูกเทนนิสเติมเลยเติมเองได้เลยลูกเทนนิสอย่าลืมนะดูจำนวนนะลูกวอลเล่14ลูกบอล11ลูกบาส13ลูกกอล์ฟ11ลูกขนไก่10เท่าไหร่นะ12ลูกเทนนิส9ลูกฟุตบอลมากกว่าลูกอะไรนะลูกฟุตบอลมากกว่าลูกเทนนิสอยู่กี่ลูกครับ2ลูกประโยคสัญลักษณ์คือ
1: 11ลบด้วยกัน2
0: 11
1: ลบด
0: ้
1: วย
0: 9
1: เท่ากับ2
0: เท่ากับ2ไม่ยากข้อ3เขาบอกว่าลูกบาสเกตบอลยังไงน้อยกว่าแล้วลูกบาสเกตบอลน้อยกว่าอะไรล่ะลองดูลูกก็เอาคำลงไปเติมน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่1ลูกเยี่ยมก็เติมลงไปเลยอะไรนะครับเนี่ยไงลูกบาสเกตบอลคือสีส้มข้อ3ลูกบาสเกตบอลน้อยกว่าลูกอะไรนะเมื่อกี้ตอบไปแล้วลูกอะไรวอนอะไรนะเขาบอกน้อยกว่าอยู่อย่างเดียวเลยคือลูกลูกอะไรนะวอนอะไรนะวอนวอลเล่อะไรเอ่ยของคุณแบ็คเขียนไม่พอนะเด็กๆดูที่อะไรครับ คำที่เขามีเติมให้นะอ้าวลูกวอลเลย์บอลอยู่เท่าไหร่เอ่ยกี่ลูกกี่ลูก1ลูกเส้นครูแม็กใหญ่นะมันอาจจะทำไมครับไม่พอดีช่องเด็กๆใช้ดินสอก็พยายามนะครับบังคับให้อยู่ในช่องเนาะประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเนี่ยสิบสี่สิบสี่ลบด้วยสิบสี่ลบด้วย13เท่ากับ1อ้าวข้อ4ข้อ4ข้อ4มีลูกลูกอะไรเนี่ยข้อ4อ่ะมีลูกขนไก่มากกว่าลูกอะไรดีลองดูนะลูกขนไก่มากกว่าลูกกอล์ฟได้ไหมมากกว่าลูกฟุตบอลได้ไหม
1: ได
0: ้แสดงว่าตอบอันไหนก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับอาจจะเลือกลูกกอล์ฟก็ได้ลูกฟุตบอลก็ได้ลูกเทนนิสได้ไหมได้ไหมครับได้แต่ผลของการเปรียบเทียบอาจจะไม่เท่ากันอ้าวขอเฉลยอีกหนึ่งข้อนะครูแม็กเลือกลูกอะไรดีที่ยังไม่ใช้ลูกบอลดีกว่านะครับลูกขนไก่มากกว่าลูกลูกฟุตบอลลูกขนไก่มากกว่าลูกฟุตบอลอยู่เท่าไหร่นะกี่ลูกกี่ลูกกี่ลูกขนไก่มากกว่าลูกฟุตบอลอยู่1ลูกประโยคสัญลักษณ์คือสิบสองลบด้วย11เท่ากับ1วันนี้นะครับอาจจะเขียนข้อความเยอะนะดังนั้นเด็กๆต้องฝึกการเปรียบเทียบนะครับหาส่วนต่างเพื่อนำมาตอบนะวันนี้ที่เราเรียนรู้กันนี่ของตัวเองมีอยู่แล้วว่าลูกอะไรใช่ไหมครับข้อความใต้ล่างภาพใช่ป่าวก็ดูที่ของตัวเองเลยว่าเป็นลูกอะไรเอาข้อความมาเติมเป็นไงครับเรียบร้อยหรือยังตอนนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อที่อะไรแล้วตอนนี้ข้อที่4ใช่ไหมเรียบร้อยแล้วส่วนข้อที่5 6 7ฝากกลับไปทำเป็นฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนำไปทำไมครับเปรียบเทียบเองเลยว่าลูกขนไก่น้อยกว่าอะไรลูกกอล์ฟมากกว่าอะไรมีลูกกอล์ฟเป็นยังไงกับลูกบอลฝากกลับไปทำเป็นอะไรครับการบ้านไหวไหม3ข้อไหวไหมครับไหวนะอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาเอาละครับสองตาสองตาดูสองหูเอามือจับหูก่อนมือจับหูก่อนเอามือจับไหล่จับหูจับไหล่จับหูจับไหล่แล้วก็วางไว้บนตักเลยนะครับคราวนี้เด็กๆครับสรุปบทเรียนหน่อยสิ่งที่เราทำไมครับเรียนรู้กันวันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนะครับนั้นการเปรียบเทียบจำนวน

ก็ทำได้โดยการลบนะครับก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนโดยจำนวนที่มากกว่าบอกแล้วเมื่อเปรียบเทียบกันต้องการหาส่วนต่างนะครับ

ตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20ครั้งหน้าจะใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมในเรื่องของการลบดังนั้นนะครับวิธีการต่างๆมากมายที่ฝากเด็กๆนะก็ต้องฝึกฝนนะครับก็ลองดูว่าใครถนัดวิธีไหนก็สามารถเลือกใช้วิธีนั้นได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: Safety Kids Stone ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
3: โอ้ยน่าเตียงของหนูเลยนะ
4: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
3: นุ่มด้วย
4: นุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
3: กรดได้เลยเฮ้ยวิวสวยจังเลย
4: เอาพี่ภูจะไปไหน
3: โอ
4: ้
3: โห
5: จะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาใ

0: เข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะ
0: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นแบมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
2: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
0: แล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
1: ค
0: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
1: ่
0: วนถ
1: ู
0: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
1: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
2: แม่
1: เป็นแ
2: บบพี่เบนพงหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบน
0: ดีแล้วจ้า
2: ไม่เป็นไร
0: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
1: ป
0: วดหัวแล้วหนูล่ะ
2: ปวดตรง
0: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
1: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
0: ั
1: ว
0: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
3: เอาสำหรับเด็กแม่เนี่ยเดียวก็พอลูก

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังสุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ดี LTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวเรื่องอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทําของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

0: ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์7มหัศจรรย์มีเป้าหมายจะไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะไม่นานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่เอ๋ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
2: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
3: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
1: ดีๆไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
2: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำ
1: พ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
2: ถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
4: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
2: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
3: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: ย้อยแย
1: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายย้ายกายากลายเป็นหัวรถน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไอ้นี่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
1: กระตุ้งน้ำ
0: บินได้เปล่า
1: เอ้ยบินไม่ได
0: ้คำถามคือตอนนี้มันเดือดยัง
1: เดือดแล้ว
0: แล้วมันร้อนไหม
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนใช่ไหมแล้วคุณพ่อคุณแม่มักจะสอนเราว่าอะไรนะเวลาเรามีของร้อนๆหรือการต้มน้ำเดือด
1: ๆห้ามจับ
0: ห้ามจับตรงไหนตรงนี้ได้ไหม
2: ได้ข้างหน้าได้ไหมได้เอาตรงปลายเรือได้ไหมเอาตรงหูตรงนี้ได้ไหม
0: ตรงบนนี้ได้ไหม
1: ได้
0: จริงเหรอ
1: ได
0: ้พูดแต่ได้เพราะฉะนั้นจะได้ว่ามันจะมีบางบริเวณที่เราแต่ได้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าทำไมมันถึงมีการออกแบบมาแบบนี้แล้วอะไรที่เป็นเบื้องหลังที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเพิ่งสังเกตไปเมื่อสักครู่เดี๋ยววิทย์สนุกมีคำตอบให้พวกเราครับ
3: วิทย์สนุกเสนอตอนความลับความร้อน
0: สวัสดีครับนี่คือรายการ
4: วิทย์สนุก
0: ผมคุณปู่วิทูลครับมาพร้อมๆกับ
1: วิทย
0: ์กับ
1: แซมมี่ค่ะ
0: และเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราทำค้างไว้เมื่อสักครู่จำได้เมื่อกี้เราทำอะไรไว้เราต้มน้ำเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันที่หนึ่งคือแน่นอนโดยปกติเวลาเราจะเอาน้ำใส่แก้วเราทำไง
1: จ
0: ับตรงไหนจับได้ไหมจับได้ไหมเออจับได้เลยมาเดี๋ยว
5: ช่วยพยุง
0: นะมีควันฉุยๆมาเลยเนาะเวลาสังเกตว่าเวลาเราจับเนี่ยเราจะจับที่ด้ามจับซึ่งด้ามจับมันจะไม่ค่อยร้อนอีกจุดหนึ่งที่สังเกตสีก็ได้เนาะสีมันจะสีคล้ายๆกันถามว่าน่าจะจับได้ไหมลองแตะดูพอได้สบายอุ่นๆไหมอุ่นๆเนาะแต่อย่าไปโดนตรงเงาๆเพราะเงาๆก็ยังร้อนอยู่งั้นเดี๋ยวครูจะลองเปิดฝาดูครูก็เปิดถือได้ทั้งๆที่ควันยังฉุยอยู่เลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อควรระวังนะครับน้องๆทางบ้านก็รู้อยู่แล้วว่าเวลามีของร้อนๆเนี่ยอย่าไปแตะอย่าไปเข้าใกล้แต่ถ้าถึงจุดที่ผู้ใหญ่เขาอาจจะต้องเอาน้ำร้อนไปใช้จริงๆเนี่ยเขาจะต้องจับบริเวณไหนนะนี่สีดำๆตรงนี้เป็นด้ามโอเคเนาะหรือบริเวณที่เขาเตรียมไว้ให้ก็เป็นสีดำๆเหมือนกันจะสังเกตได้

0: ต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาสังเกตเพิ่มกันอีกในห้องครัวเราคิดว่ามันมีอุปกรณ์อื่นๆไหมที่มันน่าจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยพวกเราคิดว่ามีไหม
1: ม
0: ีไหนลองไปหาให้ครูดูหน่อยซิว่ามันมีอะไรที่มันใช้รูปแบบหน้าตาหรือการออกแบบคล้ายๆอย่างนี้พวกเราไล่หามาให้มากที่สุดได้ไหม
1: ได้

0: มาพวกเรามาดูของที่พวกเราเลือกมาสิมีอะไรมาเต็มโต๊ะเลยเนี่ย
1: มีหม้อ
0: โอเคไหนมีอะไรอีกมีอะไรอี
1: ก
0: กระทะ
1: กับแกต้มน้ำ
0: แกต้มอ้าวทำไมมันเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีความเหมือน
1: กันกาเฉยๆแต่นี่เป็นกาต้มน้ำเ
0: พรา ะ
1: ว่าอันนี้เอาไว้แบบอันนี้เทเสร็จแล้วก็มาไว้ในนี้
0: อ๋อคืออันนี้เหมือนกับต้มไม่ได้ใช่ไหมฮะถูกไหมฮะต้มไม่ได้อันนี้อะไรเลยเนี่ยอะไร
1: อันนี้เอาไว้อย่างนี้แบบขึ้นมาเอา
0: แล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับกาต้มน้ำไหม
1: ไม่เกี่ยว
0: อะไรไหนแฟมี่มีอะไรอันนี้ก็เป็นอะไรนะนี่อะไรตะหลิวว่าตะหลิว
1: ครับ
0: พี่ตะหลิว
1: อ
0: ันนี้นะ
1: เป็นพลาสติก
0: เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกและเห็นเอาแก้วน้ำมาด้วยมีแก้วเอามาเพิ่มอีกใบนึงแสดงว่าเราก็เห็นด้วยว่าอันนี้มันมีอะไรเหมือนกันอยู่ใช่ไหมนั้นคำถามที่ครูจะถามคำถามแรกคือวันนี้จะทำอะไรให้ครูทานจ้ะ ไม่ใช่เราคิดว่าที่เราเอามาวางไว้ข้างหน้าเนี่ยอะไรเอ่ยที่มันใช้หลักการเดียวกันกับกาต้มน้ำร้อนๆตรงนี้แล้วเราเอามาให้คุณครูแล้วบอกว่ามันเหมือนกันอะไรที่เหมือนกันไหนลอง
1: กินแล้วก็กระทะตรงแล้วก็ตรงน้ำจับเพราะว่าตรงน้ำจับมันก็เป็นสีดำ
0: เมื่อกี้น้องแฟมี่ตอบถูกต้องอย่างน้อยๆสำหรับอุปกรณ์ที่เห็นว่ามีด้ามนี่เมื่อกี้นะสีดำๆอย่างนี้นะอันนี้เราเห็นชัดเจนว่ามันทำจากวัตถุคนละประเภทกับไอ้เจ้าตัวไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นโลหะอย่างเงี้ยเนาะส่วนอันเนี้ยเมื่อกี้น้องแฟมี่ตอบแล้วมันเหมือนเป็นพลาสติกจะเห็นได้ว่าเราต้องการเนื้อวัสดุที่แตกต่างกันออกไปครับก็คือจะมีวัสดุบางประเภทที่เราใช้คำว่านำความร้อนนะพูดตามคุณครูนำความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่เป็นเงาเงาวาวาวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะนำความร้อนได้ดีอีกคำถามนึงที่คุณครูอยากจะถามคือนี่มาทุกคนดูที่กาน้ำแบบนี้ถามว่าสองแบบนี้ต่างกันที่หนึ่งอันนี้เอาไว้ต้มได้อันนี้อาจจะต้มไม่ได้ถูกไหมแต่ถามว่าคิดว่าสองอันนี้มีความเหมือนกันตรงไหน
1: อันนี้ของเราอันนี้มันก็ใช้ได้อันนี้
0: ใช่ทั้งคู่นี่เอาไว้เทได้แน่ๆแต่คราวนี้อีกอันนึงก็คือสังเกตไหมเขาก็พยายามทำให้มีด้ามจับนะ
1: แต่ว่าไม่ใช่ด้ามจับ
0: ใช่อาจจะไม่ใช่เป็นมันก็เป็นด้ามจับประเภทเดียวกันแต่ทุกคนสังเกตอะไรไหมมันออกมาอยู่ไกลไกลสังเกตเปล่ามันห่างเราเรียกนี้ว่าอะไรตรงนี้ตรงน
1: ี้
0: เออเราเรียกว่าหูก็คือมันอยู่ออกมาไกลเออหู
1: มันก็เหมือนหูเราใส่เวลาเราจับมันน้ำมันจะไม่ไปน้ำร้อนมันจะไม่โดนนิ้ว
0: เข้าใจเลย
1: ก็อันนั้นมันเป็นพลาสติกตรงนั้นเวลามือไปโดนมันก็ไม่ร้อน
0: ถูกต้องโอ้โหเมื่อสักครู่ที่สรุปมาเป็น2จุดที่อยากจะชี้ให้เห็นเลยจุดที่1ก็คือประเภทของวัสดุกับอันที่2ก็คือระยะห่างถ้าเรามีระยะห่างออกมาก็จะช่วยในเรื่องของลดปริมาณความร้อนที่จะเข้ามาสู่มือเราด้วยเช่นเดียวกันโอเคไหมและนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในเรื่องที่มีคำทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าการนำความร้อนแต่เดี๋ยวเราจะมีการทดลองสนุกๆมาให้ทุกคนได้เห็นเรื่องของการนำความร้อนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับไปติดตามกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันมีอุปกรณ์อยู่ข้างหน้าเรามีอะไรบ้างไหนลองบอกหน่อยบอกหน่อยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง
1: แป้งโดนัทแล้วก็
0: เทียนแล้วมีอะไรอีก
1: แล้วก็มีใบมัน
0: แล้วรู้ไหมเนี่ยว่าครูจะเอามาทำอะไร
1: ไม่รู้ว่าความร้อน
0: เฮ้ยดีมากเกี่ยวข้องกับความร้อนแน่ๆเลยนั่นเลย
1: มีเทียน
0: ถูกต้องมีเทียนแล้วมีเทียนแล้วเอาล่ะและเดี๋ยวเราจะทำการทดลองดูซิว่าการทดลองเนี้ยมันจะช่วยให้เราสามารถเห็นการเคลื่อนตัวของไอ้เจ้าความร้อนได้ยังไงดีไหมมางั้นเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์มาช่วยกันทำดีกว่ามาเลยเรามาเริ่มกันที่อันนี้ครูมีขวดโหลมาให้เพื่อจะได
1: ้ชงกาแฟ
0: ไม่ใช่ เดี๋ยวจะให้ทั้งคู่ช่วยครูหน่อยครูอยากจะให้เจ้าตัวนี้แปะอยู่บนนี้แล้วให้ไ

0: าเหล็กตรงนี้มันย้อยออกมาเงี้ยทำไงดีเดี๋ยวครูจะให้น้ำรู้จักน้ำตาเทียนไหมตอนที่เราไปแกล้งมันแล้วมันร้องไห้อะ
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เหรอ
0: เดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาเทียนเนี่ยมาหยดลงบนนี้แล้วก็เอาไอ้เจ้าน็อตนี่แหละมาวางแต่คราวนี้คำถามคือครูอยากจะให้มันห้อยหัวลงอะทำยังไงดี
1: ห้อยหัวลงแบบนี้
0: ใช่ทำได้ไหมต้องรื้อดินน้ำมันมาใหม่ไหมมาเดี๋ยวเราตีลังกากับหลังไหม
1: ต
0: ี
1: ลังกา
0: โอเค
1: แล้วก็แปะ
0: ตรงไปแปะก็ไปอ่ะเดี๋ยวเราจะ
1: แล้วเราก็รอให้มันแข็งแล้วเราก็กลับหัวมา
0: ถูกต้องลองกันเลยไหมมาช่วยกันพร้อม
1: ไหมสีเหลือง
0: สีเหลืองจุ๊บไปจุ๊บอยู่ไหมหนึ่งมือ

0: เอานะพร้อมยังแข็งพอยัง
1: แข็งพอแล้ว
0: พอแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวกูจับมันจะหล่นออกมาไหมเนี่ย
1: ไม่หล่น
0: โอเคทุกคนพร้อมเดี๋ยวครูจะจุดเทียนแล้วเดี๋ยวเอามาจ่อที่ปลายด้านนี้แล้วทุกคนสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น
1: โอเค
0: ไหมแล้วเราก็จะมารนไอ้เจ้าไม้บรรทัดเราที่ปลายด้านนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงไหนจะร้อนก่อนก็ต้องที่บริเวณที่แถวนั้นเน
1: า
0: ะถูกไหมแต่เดี๋ยวเราจะสังเกตว่าพวกเราเดาได้ไหมว่ามันจะ
2: เป็นไงการต้องน้ำไงที่มันเป็นเงินเงินแล้วเราจับไม่ได้จับได้แต่ตรงสีดำดำ
0: ใช่แต่คราวนี้เราจะดูซิว่าตอนที่มันไกลมันจากบริเวณที่ร้อนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงความร้อนยังไง
2: ไอเทียนเนี้ยมันต้องอยู่ตรงน
0: ี้เอาอย่างเอาอย่างงั้นเดี๋ยวครูจะขยับเข้าไปแล้วนะกริบกริบกริบ
2: ข้างล่างไหม้แล
0: ้
2: ว
0: ไม่เป็นไรมันเป็นโลหะปล่อยมันไหม้ไปสู้สู้สู้สู้อุ๊ยอันไหนหลุดก่อน
2: อันแรก
0: ซึ่งมันอยู่ใกล้ถูกมารอเรารอไป
2: มันเหมือนมันเหมือนว่าเทียนมันไม่ชอบน้ำตาเทียนของตัวเองเลยได้ทั้ง
0: น้ำตาเทียนของน็อตตัวที่ใกล้ที่สุดหลุดลงมาเลยเหลวลงมาเลย
2: ดูหน่อยขอดูหน่อย
0: ขอดูหน่อยดูที่ปลายหน่อยสังเกตที่ปลายเป็นไงมันก็กลับมาแข็งใหม่ถูกไหมตัวที่สองหลุดออกมาแล้วแสดงว่าม
2: ันใช้เวลาแบบนี้ไปเลยตลอด
0: กันเดี๋ยวเรารอดูกันแต่ว่าม
2: ันอาจจะเหมือนกระทะก็ได้ที่มันเอาไป
0: ถูกต้องมันก็สามารถทนความร้อนได้แต่จะสังเกตได้ว่าตอนนี้การที่น็อตตัวที่2มันก็ร่วงลงมาด้วยแสดงว่าตาเทียนมันละลายแสดงว่ามันเริ่ม
2: ได้รับความร้อนแล้ว
0: มันน่าจะมาถึงน็อตตัวที่2ที่มันหลุดไปแล้วนี่จะต้องรออีกสักนิดนึงดูซิว่ามันไหวมั้ยมันจะมาถึงตัวที่3มั้ยดูซิว่ามันจะมาถึงเจ้าตัวนี้ไหวมั้ยเราให้เวลาหนึ่งให้เวลาหนึ่งสักนิดนึงอุ๊ยหลุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ค่อยๆเดินทางมาเนาะเมื่อกี้น็อตตัวที่1ร่วงไปถัดมาน็อตตัวที่2ร่วงไปอันนี้น็อตตัวที่3ก็ร่วงไปแล้ว
2: แล้วถ้าลองขยับเทียนไปอีกล่ะ
0: เป็นการทดลองที่น่าสนใจลองมั้ยลองมั้ยในระหว่างที่กระมี่ลองขยับเข้าไปช่วยกันช่วยกันสองคน
2: หูไม่แบบไม่ดำปิดปีเลย
0: ป
2: ิดปียอมผ้าใหม
0: ่โอ้ไม่ต้องต้องยอมหล่นแล้วเรียบร้อยหล่นไปแล้วจะเห็นว่าจากการทดลองนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าอันที่หนึ่งก่อนเลยก็คือตัวไม้บรรทัดเนี่ยทำจากโลหะเพราะฉะนั้นมันเลยมีคุณสมบัติที่จะสามารถนำความร้อนได้ดีแต่คราวนี้นอกจากนำความร้อนดีๆแล้วต้องดูที่ระยะห่างด้วยจะสังเกตได้ว่ายิ่งเราไกลจากไอ้เจ้าตัวต้นกำเนิดความร้อนเท่าไหร่ความร้อนก็จะมีความรู้สึกว่าเราใช้ภาษาว่าความร้อนมันค่อยๆหายไปน้อยๆลงไปแต่มันก็สามารถเดินทางได้ระยะหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เราพูดกันว่าการนำความร้อนนั่นเอง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์ หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่การส่งมอบความช่วยเหลือนะคะไปยังประเทศเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มอย่างรุนแรงเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะคะทางกองทัพอากาศมีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงเนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเร่งนำไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลต่อไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่5กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศในการนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยอีกด้วยสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนได้แก่เต็นท์นอนและถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีจากประเทศไทยที่ส่งต่อไปยังประชาชนของมิตรประเทศอย่างแท้จริง
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะได้ออกประกาศเตือนฝนระลอกใหม่ค่ะจะกระทบต่อประเทศไทยช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บางพื้นที่นั้นหนักมากด้วยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานขยายสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะส่วนที่ภาคเหนือฝนตกหนักก็ทำให้ระดับน้ำสายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะเตือนพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำสายเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ก็พบว่าขณะนี้แม่น้ำสายมีปริมาณน้ำจำนวนมากแล้วก็กระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากทีเดียวนะคะโดยมีเศษไม้ลอยมากับกระแสน้ำบางส่วนนั้นติดค้างอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้มอบหมายให้ในอำเภอแม่สายปภ.เชียงรายเทศบาลแม่สายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทางด้านปภ.นะคะเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อช่วงเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำสายขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงด้วยส่วนพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ตี3ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ฝนเบาลงบ้างแล้วค่ะส่งผลให้น้ำในลำน้ำยิมมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลยิมทันทีหน่วยงานในพื้นที่ก็เปิดประตูระบายน้ำนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังหากว่าไม่มีปริมาณฝนตกมาเพิ่มเติมประมาณ1ชั่วโมงระดับน้ำ

0: ก็จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
1: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศฉบับที่1 นะคะเตือนประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 8-13 กันยายนนี้ก็จะส่งผลกระทบนะคะให้มีปริมาณฝนสะสมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นระยะแรกจะเกิดขึ้นในวันที่ 8-11 กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกลุ่มฝนเนี่ยจะเริ่มก่อตัวแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นกับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับช่วงวันที่12-13กันยายนนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนที่ลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
0: สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านเตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 9,000 บาทนะคะโดยรัฐบาลก็เตรียมโอนเงินรอบแรกค่ะจำนวน 15,215 ครัวเรือนในวันพรุ่งนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นในส่วนของจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบแรก 15,215 ครัวเรือนวงเงินรวม 136,935,000 บาทซึ่งทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น. ถึง 6:00 น.ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำนั้นถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งระบบก็จะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้หรือสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.นั้นส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกนะคะขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ 8 กันยายนค่ะ
1: สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในการประชุมครม.สัญจรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้ทางภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนจำนวน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ภัยหลักๆ ก็คือทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนนี้นะคะเพื่อทันใช้ในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐค่ะก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ค่ะรัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่ว่าการคุ้มครองก็จะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประ

0: ประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็จะเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเกิดวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งการจ่ายค่าสินใหม่จะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแต่กรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โกดังที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังรถดับเพลิงกว่า50คันนะคะเข้าสกัดไฟแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 6:50 นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเทศบาลนครอ้อมน้อยค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงจำนวนมากขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าไประงับเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะทั้งนี้ที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นอาคารสำนักงานอาคารผลิตอาคารเก็บอุปกรณ์การผลิตแล้วก็อาคารเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบริเวณที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นเป็นพื้นที่อาคารผลิตขนมค่ะเป็นอาคาร2ชั้นมีเนื้อที่ราวๆครึ่งไร่ภายในตัวอาคารมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อโดยเพลิงค่ะได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า50คันก็เร่งระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำทุกทิศทางนะคะเพื่อที่จะสกัดเพลิงไม่ให้โหมลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างล่าสุดทางหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดยะลาก็มีการสั่งตรึงกำลังด่านตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจนะคะหลังการข่าวเนี่ยไปพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมที่จะวางแผนก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกับแจ้งเตือนกำลังพลและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะจากรายงานด้านการข่าวระบุนะคะว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพบสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกอีกประมาณ 3-4 คนค่ะเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอทานโตจังหวัดยะลามีข้อมูลว่ามีการพบปะแล้วก็ประชุมเพื่อวางแผนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันยังพบการเคลื่อนไหวของกลุ่มชายชะกัน5คนที่บริเวณน้ำตกฉัตรมงคลอำเภอรามันเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับเบาะแสก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงด้วยระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดนะคะชุดปฏิบัติการข่าวสารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างติดตามการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของผู้คนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะแจ้งเตือนกำลังพลให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่ประชาชนขอให้ช่วยกันสังเกตบุคคลหรือสิ่งผิดปกติและหากพบเบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ส่วนที่จังหวัดปัตตานีฝ่ายความมั่นคงก็บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกค่ะเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมาย โดยเมื่อวานนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวนายมูฮัมหมัดดูดีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงพร้อมกับนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งยังศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าต่อไปโดยปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยยึดมั่นในหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินกระบวนการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมเป็นพลังในการดูแลความปลอดภัยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าเอาจริงนะคะเร่งปราบปรามสินค้าปลอมในตลาดออนไลน์ค่ะโดยเปิดเผยสถิตินะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง7เดือนแรกค่ะสามารถดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญายึดของกลางได้มูลค่ามากกว่า100ล้านบาทค่ะนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และก็แพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกหลักค่ะทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และการไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การจัดทำแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือว่า IP Verify และการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมนะสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 1,471 รายการรัฐบาลย้ำนะคะว่าการดำเนินงานนั้นจะมุ่งทั้งปราบปรามและป้องกันเพื่อให้ตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารหรือว่าสอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหลังจากที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเหยื่อวัย17ปีที่ถูกหลอกสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทค่ะโดยศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยประชาชนหลังขบวนการสแกมเมอร์มุ่งเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนมากขึ้นกรณีล่าสุดค่ะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นอายุ17ปีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกว่ามีบัญชีธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนบังคับให้ขังตัวภายในห้องพักแล้วก็โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า3ล้านบาทโดยย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารแล้วก็สอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหากพบเป็นมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะ
2: ขอเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีการส่งหมายจับผ่านไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหากพบการกระทำดังกล่าวคือมิจฉาชีพ 100%
3: หากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือสงสัยว่าถูกหลอกสามารถติดต่อสายด่วน1441หรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
0: วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

2570ในวาระที่2รายมาตรานะคะแล้วก็จะลงมติวาระที่3หลังจากที่คณะกรรมการวิสามันได้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆแล้วเสร็จค่ะโดยร่างงบประมาณฉบับนี้ยังคงกรอบวงเงินรวมเอาไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญมีมติให้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะถูกปรับลดกว่า 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับงบประมาณที่ถูกปรับลดลงกว่า 11,000 ล้านบาทนั้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมไปยังส่วนต่างๆรวม8รายการส่วนใหญ่จะถูกโอนไปเพิ่มในส่วนของงบกลางอยู่ที่จำนวน 6,044 ล้านบาทและเพิ่มทุนหมุนเวียนอีกจำนวน 4,500 ล้านบาทสำหรับประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางก็คือมาตรา6ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับงบกลางเพื่อการกระตุ้นและก็บรรเทาวิกฤตพลังงานในวงเงิน 12,000 ล้านบาทโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็กรรมาธิการเนี่ยเสนอคำแปรยติและสงวนความเห็นมากกว่า150คนเนื่องจากมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อาจจะมีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะคะจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนหลังจากนั้นค่ะจะส่งต่อให้กับวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในวันที่10ถึง11กันยายนเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต่อไป

0: 9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
4: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
6: ๆเฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
6: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
6: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
3: ป้อแก่นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะนักเรียนรู้จักสิ่งแวดล้อมไหมคะ
1: รู้จัก
0: สิ่งแวดล้อมคืออะไรคะใช่แล้วถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นค่ะและในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่เป็นสิ่งแวดล้อมอะไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองชนบทนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ
1: ไม
0: ่เคยเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยค่ะในภาพนี้มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะในภาพนี้มีอะไรบ้างมีบ้านมีตึกมีร้านค้าม ีแม่ค้ามีห้างทองมีร้านขายของใช่ไหมคะนักเรียนชอบไหมคะนักเรียนชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมคะนักเรียนชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมคะตอนนักเรียนไปทางล่ะคะชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมอยากจะตั้งบ้านเรือนในบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่าหรือในสถานที่นี้ไหมคะอยากใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะตัดสินใจไปดูอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นทุ่งท้องนาใช่ไหมคะบรรยากาศดีไหมลูกบรรยากาศดีไหมมีแต่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหมดเลยนักเรียนคิดว่าอากาศดีไหม
1: ด
0: ีนะคะนักเรียนชอบไหมคะชอบอากาศแบบนี้ไหมคะแล้วระหว่างภาพที่1กับภาพที่2นักเรียนชอบภาพไหนชอบภาพไหนคะไหนใครชอบภาพที่1ยกมือเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบภาพที่1หรือเปล่าแล้วชอบเพราะอะไรหันษาชอบภาพที่1ใช่ไหมคะเพราะอะไรคะทำไมถึงชอบภาพที่1คะ
2: มันสวย
0: เพราะอะไรคะมีร้านขายของใช่ไหมคะเพราะว่ามีร้านขายของมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยใช่ไหมคะมีตึกด้วยมีคอนโดด้วยแล้วใครชอบภาพที่2บ้างยกมือเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบภาพที่2หรือเปล่าไหนใครชอบภาพที่2ที่ยกมือนาวาทำไมนาวาถึงชอบภาพที่2คะ
3: อาก
0: าศดีใช่ไหมคะอยู่
3: ก
0: ับ ติดกับภูเขาเพราะว่าอยู่กับสิ่งแวดล้อมมีการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะคุณครูก็ชอบภาพที่2เหมือนกันค่ะเพราะว่าอากาศดีไม่วุ่นวายนะคะไม่มีรถเยอะถ้าภาพที่1เป็นยังไงคะนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงคะมีรถเยอะมีบ้านเรือนเยอะแสดงว่าจะต้องมีคนอาศัยอยู่เยอะหรืออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นใช่ไหม

เรามาดูค่ะสภาพแวดล้อมของชุมชนนะคะมีผลต่อการดำเนินชีวิตในหลายด้านด้วยกันค่ะยกตัวอย่างเช่นการสร้างที่อยู่อาศัยนักเรียนฟังนะคะการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะโดยเราสามารถสังเกตได้ว่าบ้านเรือนสภาพแวดล้อมที่ต่างกันการสร้างบ้านเรือนก็จะต่างกันไปด้วยค่ะมีก็จะมีลักษณะที่ต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นภาพแรกนะคะเป็นการสร้างบ้านด้วยอะไรคะการสร้างบ้านด้วยปูนด้วยอิฐใช่ไหมคะก็จะเป็นไงคะโครงสร้างก็จะแข็งแรงกว่าค่ะส่วนการสร้างบ้านแบบที่สองเป็นยังไงการสร้างบ้านด้วยไม้บ้านเรือนไผ่ใช่ไหมคะนักเรียนชอบแบบไหนชอบแบบที่หนึ่งหรือชอบแบบที่สองแบบที่หนึ่งใช่ไหมคะบางคนบอกว่าหนูชอบแบบที่หนึ่งค่ะเพราะว่าสวยนะคะบางคนบอกว่าชอบแบบที่สองค่ะก็สวยเหมือนกันนะคะเป็นบ้านทรงไทยค่ะการสร้างบ้านแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะคะอย่างบ้านแรกภาพแรกนักเรียนดูนะคะภาพแรกนะคะเป็นการสร้างบ้านด้วยอิฐด้วยปูนจะนิยมสร้างกันในเมืองหรือสังคมเมืองค่ะส่วนภาพที่2นะคะเป็นการสร้างบ้านด้วยไม้หรือเรียกว่าบ้านเรือนทรงไทยนะคะจะนิยมสร้างกันในชุมชนชนบทหรือสังคมชนบทค่ะในด้านการคมนาคมนะคะการเดินทางผู้คนมักจะตั้งถิ่นฐานที่บริเวณการเดินทางสะดวกค่ะการคมนาคมก็คือการเดินทางนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นตั้งบ้านเรือนใกล้กับแหล่งน้ำใกล้กับถนนนะคะหรือแหล่งเดินทางต่างๆค่ะเช่นรถไฟนักเรียนชอบภาพไหนคะภาพนี้ก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมชนบทหรือสังคมชนบทนะคะแต่ถ้าเป็นภาพนี้ก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมเมืองหรือสังคมเมืองค่ะนักเรียนคิดว่า2ภาพนี้แตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรภาพนี้ก็จะสร้างบ้านเรือนใกล้กับริมน้ํานะคะภาพนี้เป็นไงคะอยู่ใกล้ๆสะพานนะคะมีรถวิ่งเต็มไปหมดเลยนะคะนักเรียนคิดว่าการจราจรติดขัดไหมคะการจราจรติดขัดไหมคะการจราจรติดขัดค่ะเพราะว่ามีรถวิ่งเต็มไปหมดเลยแสดงว่าจะต้องมีคนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นค่ะและในการประกอบอาชีพนะคะผู้คนมักจะประกอบอาชีพที่สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมหรือเอื้ออำนวยค่ะอย่างเช่นภาพแรกนะคะภาพแรกก็จะมีการประกอบอาชีพอะไรเขาทำอะไรเอ่ยเขาทำอะไรคะขายของนะคะขายของที่ไหนในเรือใช่ไหมคะขายของในน้ำนะคะก็จะมีอาหารนะคะมีสิ่งของอยู่ในเรือนะคะส่วนภาพนี้ชาวประมงนะคะมีการจับปลาหรือจับสัตว์น้ำเพื่อนำไปขายค่ะลักษณะของสังคมเมืองตอนนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสังคมเมืองแล้วนะคะนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะถ้านักเรียนไม่ตั้งใจฟังจะเป็นยังไงใช่แล้วนักเรียนจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสังคมเมืองและสังคมชนบทนะคะลักษณะของสังคมเมืองนะคะประชากรอาศัยกระจุกอยู่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นเหมือนกับในภาพนี้เลยในภาพนี้จะเป็นสังคมเมืองที่มีตึกอยู่เต็มไปหมดเลยอยู่ติดกันไปหมดเลยบ้านเรือนก็อยู่ติดกันไปหมดเลยแสดงว่าจะต้องมีคนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นมีคนอยู่เป็นจำนวนมากค่ะนี่คือลักษณะของสังคมเมืองนะคะศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆสังคมเมืองจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะเพราะว่ามี

0: เทคโนโลยีใหม่ๆค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นรถแท็กซี่ใช่ไหมคะรถโดยสารมีอะไรอีกมีคอนโดมีตึกมีรถไฟฟ้าม ี
1: ร
0: ้
1: านขายของ
0: มีสะพานมีห้างสรรพสินค้าม ีไฟจราจรค่ะการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วนะคะนักเรียนรู้จักการคมนาคมไหมคะรู้จักไหมคะมีการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วนะคะเช่นรถไฟฟ้าเครื่องบินอะไรอีกมีอะไรอีกคะแท็กซี่รถไฟเรือรถขนส่งถูกต้องค่ะยังไม่พอนะคะในความสัมพันธ์กับครอบครัวและบุคคลรอบข้างจะมีระดับความสัมพันธ์นะคะที่น้อยเพราะว่าคนรอบข้างที่นักเรียนรู้จักในสังคมเมืองเนี่ยเราจะรู้จักน้อยมีญาติน้อยเพราะว่าบางคนก็มีญาติอยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะทำให้เรารู้จักคนรอบข้างเนี่ยน้อยรู้จักไม่กี่คนอาจจะรู้จักแค่1คน2คนหรือเพื่อนสนิทเท่านั้นค่ะต่อไปค่ะการประกอบอาชีพในสังคมเมืองนะคะการประกอบอาชีพในสังคมเมืองมีอะไรบ้างเช่นอุตสาหกรรมนักเรียนรู้จักอุตสาหกรรมไหมคะเอ๊ะอุตสาหกรรมคืออะไรคะอุตสาหกรรมคืออะไรคะถูกต้องเช่นโรงงานผลิตรองเท้าโรงงานผลิตอะไรอีกผลิตโต๊ะผลิตกระเป๋าอะไรคะโรงงานผลิตไฟฟ้าโรงงานผลิตตุ๊กตาโรงงานอะไรคะผลิตไส้กรอกมาดูนะคะอุตสาหกรรมก็คือโรงงานนั่นเองค่ะเช่นโรงงานผลิตรองเท้าโรงงานผลิตไฟฟ้าโรงงานผลิตกระเป๋าโรงงานผลิตเสื้อผ้าโรงงานผลิตโต๊ะเก้าอี้นั่นคืออุตสาหกรรมค่ะเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คืออาชีพรับจ้างจะต้องมีอาชีพรับจ้างเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปเป็นแรงงานนะคะไปเป็นแรงงานเพื่อช่วยกันผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นค่ะต่อไปอาชีพในสังคมเมืองมีอะไรอีก
1: ค้าขาย
0: ใช่แล้วค่ะการค้าขายนะคะการประกอบอาชีพในสังคมเมืองก็จะมีอาชีพที่เกิดขึ้นมาคือการค้าขายนะคะเพราะว่าในสังคมเมืองเนี่ยมีคนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการค้าขายเพื่ออะไรคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่ชอบทำอาหารหรือต้องการซื้อสินค้านะคะเราก็ไม่ต้องทำอาหารเองนะคะอยากได้เสื้อตัวใหม่เราก็ไปซื้อเสื้อตัวใหม่มานะคะเป็นการอำนวยความสะดวกไหมคะเป็นการอำนวยความสะดวกค่ะต่อไปการประกอบอาชีพในสังคมเมืองก็คือ
1: บริการ
0: บริการนะคะนักเรียนสังเกตจากภาพสิเป็นบริการอะไรนักเรียนไปทางช่วยกันตอบด้วยนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นบริการอะไรคะบริการโรงแรมถ้าเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะหรือบริการในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปหาคุณหมอหรือไปคลินิกนะคะเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายนะคะก็คือบริการแล้วเรียนคิดว่ามีบริการอะไรอีกคะในสังคมเมืองบริการอะไรอีกคะที่อำนวยความสะดวกให้กับเราที่อยู่ในสังคมเมืองบริการรับส่งอาหารได้ไหมคะบริการซักอบรีดบริการรถรับส่งมีบริการอะไรอีกคะมีบริการอะไรเอ่ยรถโดยสารรถไฟฟ้า

0: หมดหรือยังเติมแก๊สคนส่งของอ่ะใช่ที่เรียนพูดมาทั้งหมดเลยนะคะก็คือบริการในสังคมเมืองค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะของสังคมชนบทกันบ้างนะคะลักษณะของสังคมชนบทนะคะประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันไม่หนาแน่นเมื่อสักครู่นี้นักเรียนดูภาพการตั้งบ้านเรือนของสังคมเมืองไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ามีความแตกต่างกับชนบทอย่างไรการตั้งบ้านเรือนของสังคมเมืองเป็นยังไงคะตั้งบ้านที่ติดกันนะคะมีตึกอยู่เต็มไปหมดเลยมีบ้านเรือนก็อยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีผู้คนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นค่ะส่วนสำหรับการตั้งบ้านเรือนนะคะในสังคมชนบทเป็นยังไงตั้งบ้านเรือนห่างๆกันนะคะแล้วก็มีคนอาศัยอยู่น้อยเพราะว่าอะไรคะ
1: อยู่ในป่า
0: ไม่ใช่เพราะว่าคนเนี่ยย้ายถิ่นฐานไปตั้งบ้านเรือนในสังคมเมืองแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่นั่นจึงทำให้สังคมชนบทนั้นมีคนอาศัยอยู่น้อยค่ะและสังคมชนบทนะคะยังอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินะคะเช่นอะไรคะเช่นอะไรคะมีการพึ่งพาถูกต้องนะคะมีการใช้น้ำในการทำการเกษตรมีการเลี้ยงปลามีการทำนาทำไร่นะคะก็ต้องมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติค่ะชีวิตการดำเนินชีวิตนะคะของสังคมชนบทนะคะไม่รีบเร่งมากในภาพนี้เป็นยังไงคะปั่นจักรยานนะคะนักเรียนคิดว่าอากาศดีและน่าไปอยู่ไหมคะ
1: ไม่
0: น่าไปอยู่อาศัยมากมากเลยคุณครูก็ชอบบรรยากาศแบบนี้มากมากเลยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติผู้คนไม่วุ่นวายผู้คนไม่เร่งรีบเหมือนกับสังคมเมืองที่จะต้องเร่งรีบตลอดเวลาที่จะต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อแต่งตัวไปทำงานถ้านักเรียนอยู่ในสังคมเมืองนักเรียนก็ต้องตื่นแต่เช้าค่ะเพื่อแต่งตัวทานอาหารแล้วก็รีบไปโรงเรียนแต่ถ้าโรงเรียนของนักเรียนอยู่ในสังคมชนบทนักเรียนไม่ต้องรีบตื่นเลยเพราะว่าโรงเรียนอยู่ใกล้ๆกับบ้านของนักเรียนนะคะรถก็ไม่ติดแล้วก็ไม่แออัดค่ะในความสัมพันธ์กับครอบครัวและบุคคลรอบข้างนะคะสำหรับสังคมในชนบทนะคะจะมีญาติเยอะนะมีพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่อาศัยอยู่ร่วมกันสามารถปรึกษากันได้พูดคุยกันได้ค่ะการประกอบอาชีพในสังคมชนบทนะคะนักเรียนคิดว่าส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอะไร
1: ชาวนาชาวไร่
0: ถูกต้องนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพชาวนาชาวไร่ค่ะหรือที่เราเรียกว่าอาชีพเกษตรกรรมค่ะซึ่งจะเป็นอาชีพหลักๆเลยเพราะว่ามีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินั่นเองการทำนาทำไร่ก็พึ่งพาอาศัยธรรมชาติพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอย่างไรคะอย่างไรเอ่ย
1: ต้นไม้
0: เราใช้น้ำนะคะในการทำการเกษตรในการปลูกพืชผักต่างๆในการเลี้ยงปลาใช่ไหมคะหรือการทำการประมงเราก็ต้องใช้น้ำและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติค่ะต่อไปกิจกรรมรู้ถูกรู้ผิดค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพนะคะและคุณครูจะอ่านข้อความให้ฟังแล้วให้นักเรียนช่วยกันเลือกว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทนะคะภาพที่1อาคารบ้านเรือนหนาแน่นอาคารบ้านเรือนหนาแน่นนักเรียนคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบท
2: สังคมเมือง
0: ไหนใครตอบว่าเป็นสังคมเมืองยกมือเอามือลงค่ะใครคิดว่าเป็นสังคมชนบทยกมือไม่มีใครยกเลยแล้วนักเรียนปลายทาง

0: างนะคะคิดว่าภาพนี้นะคะอาคารบ้านเรือนหนาแน่นเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะตอบว่าอะไรเอ่ยสังคมเมืองใช่ไหมคะถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องค่ะถ้าเป็นสังคมเมืองนะคะจะมีบ้านเรือนตั้งติดกันอยู่อย่างหนาแน่นเลยค่ะมีตึกมีบ้านนะคะตั้งอยู่ติดกันค่ะแล้วก็มีผู้คนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นค่ะต่อไปภาพที่2นะคะมีห้างสรรพสินค้ามากมายค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบท
1: สังคมเมือง
0: ใครคิดว่าเป็นสังคมเมืองยกมือเอามือลงค่ะใครคิดว่าเป็นสังคมชนบทยกมือไม่มีใครยกเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าภาพนี้นะคะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะมีห้างสรรพสินค้ามากมายเลยตอบว่าสังคมเมืองค่ะถูกต้องค่ะในสังคมเมืองนะคะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นบริการส่งของบริการรับส่งอาหารห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้านะคะรถรับส่งก็มีเหมือนกันค่ะต่อไปภาพที่3ค่ะการทำกับข้าวแล้วนำไปแบ่งให้เพื่อนบ้านนักเรียนคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะ
1: สังคมเมือง
0: ตอบว่าอะไรคะ
1: ใช
0: ่หรือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะใครคิดว่าเป็นสังคมเมืองยกมือไม่มีเลยใครคิดว่าเป็นสังคมชนบทยกมือเอามือลงค่ะทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเป็นสังคมชนบทคะใช่แล้วค่ะเพราะว่ามีการแบ่งปันอาหารให้กันเหมือนกับที่บ้านของคุณครูเลยเวลาทำอาหารเยอะก็จะนำอาหารไปแบ่งให้กับเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านก็นำอาหารมาแบ่งให้กับคุณครูเหมือนกันค่ะนี่คือลักษณะของสังคมชนบทค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยต่อไปภาพที่4ค่ะนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาขายในชุมชนนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาขายในชุมชนในภาพนี้คืออะไรคะเขานำอะไรมาขายคะ
1: ผล
0: ไม้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชาวบ้านนั้นปลูกเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็นำมาขายในชุมชนค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทใครคิดว่าเป็นสังคมเมืองยกมือเอามือลงไม่มีใครยกเลยใครคิดว่าเป็นสังคมชนบทยกมือเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะตอบอะไรดีสังคมเมืองหรือสังคมชนบท
1: ส
0: ังคมชนบทถูกหรือเปล่าถูกต้องค่ะตอบว่าสังคมชนบทนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในสังคมชนบทนะคะจะปลูกพืชผักทำไร่ทำสวนทำนานะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ของตนเองนะคะมาขายในชุมชนในราคาที่ถูกค่ะจึงตอบว่าสังคมชนบทค่ะและอีกหนึ่งภาพนะคะกลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันทำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นในภาพนี้เขาทำอะไรกันคะเขาทำอะไรกันอยู่เขามีการปั้นอะไรกันอยู่คะใช่แล้วเขากำลังทำเครื่องปั้นดินเผากันอยู่นะคะจากภาพนี้นะคะเป็นการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มาทำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อ นำไปขายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะใครคิดว่าเป็นสังคมเมืองยกมือ

0: มือลงค่ะใครคิดว่าเป็นสังคมชนบทยกมือเอามือลงค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะตอบข้อไหนดีสังคมเมืองหรือสังคมชนบทตอบว่าสังคมชนบทค่ะถูกต้องค่ะในสังคมชนบทนะคะจะมีการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านนะคะเพื่อมาผลิตนะคะสินค้าในท้องถิ่นของตนเองแล้วนำออกมาจำหน่ายนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมภาพไหนกันแน่ค่ะแต่ละกลุ่มนะคะคุณครูจะให้ช่วยกันแยกภาพลักษณะของสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วว่าสังคมเมืองมีลักษณะอย่างไรสังคมชนบทมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถแยกภาพลักษณะของสิ่งแวดล้อมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะคุณครูจะมีอุปกรณ์ให้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะออกมารับอุปกรณ์ได้เลยค่ะมาค่ะกลุ่มละ1คนค่ะ

เรียบร้อยไหมคะนักเรียนคิดว่านักเรียนทำถูกต้องไหมคะทำถูกต้องใช่ไหมคะตอนนี้ให้นักเรียนเงียบเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนดูว่านักเรียนแยกลักษณะของสิ่งแวดล้อมชนบทกับสิ่งแวดล้อมของสังคมเมืองถูกต้องหรือไม่ค่ะให้นักเรียนไปทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะค่ะฟังนะคะให้นักเรียนดูที่คุณครูนะคะว่าคุณครูแยกลักษณะของสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองกับสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทถูกต้องหรือเปล่าแล้วให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะนักเรียนดูนะคะฝั่งนี้ที่มีกรอบสีเหลืองคือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทนะคะต่อไปในกรอบสีเขียวคือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองค่ะเรามาดูนะคะภาพแรกเลยนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะสังคมชนบทใช่ไหมคะถูกต้องเราก็นำมาติดเลยเก่งมากค่ะต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะทำไมถึงคิดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะใช่แล้วเพราะว่ามีรถเยอะใช่ไหมคะแล้วก็การจราจรติดขัดนั่นเองค่ะเราก็นำมาติดนี้เลยในกรอบนี้นะคะลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองนะคะกรอบสีเขียวต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะถูกต้องค่ะเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทค่ะต่อไปบ้านเรือนแบบนี้นักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมชนบทหรือสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองถูกต้องนักเรียนดูของตัวเองด้วยนะคะว่ามีภาพเหมือนกับที่คุณครูติดหรือเปล่า

0: ต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะสังคมชนบทค่ะถูกต้องนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองถูกต้องค่ะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองนะคะต่อไปค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะสิ่งแวดล้อมอะไรคะสังคมชนบทถูกต้องหมดหรือยังนักเรียนดูนะคะว่ามีภาพเหมือนกับคุณครูหรือเปล่าต่อไปต่อไปค่ะภาพนี้นะคะเป็นสวนสาธารณะค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะนักเรียนช่วยครูตอบด้วยนะคะตอบว่าลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองถูกต้องต่อไปเป็นอะไรคะมีบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้อยู่กับสิ่งแวดล้อมเลยถูกต้องค่ะเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทค่ะภาพนี้มีตึกด้วยตึกสูงๆเต็มไปหมดเลยนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะสังคมเมืองถูกต้องภาพต่อไปค่ะมีการเลี้ยงสัตว์อยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับธรรมชาตินักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองชนบทชนบทถูกต้องค่ะเอานักเรียนมีภาพเหมือนคุณครูหรือเปล่าต่อไปมีตึกสูงๆเต็มไปหมดเลยตอบว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะอยู่กับธรรมชาติมีการเลี้ยงไก่มีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะ
1: ชนบท
0: ตอบว่าชนบทถูกต้องต่อไปค่ะเป็นห้างสรรพสินค้ามีสินค้ามากมายเลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะ
1: สังคมเมือง
0: ตอบว่า
1: สังคมเมือง
0: ถูกต้องค่ะสังคมเมืองนะคะต่อไปอยู่กับธรรมชาติพึ่งพาอาศัยธรรมชาติค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมือง
1: ชนบท
0: ตอบว่าชนบทถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะ
1: สังคมเมือง
0: เป็นยังไงคะลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองตอบว่า
1: ส
0: ัง
1: คมเม
0: ืองถูกต้องค่ะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทนะคะจะมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติจะมีการตั้งบ้านเรือนห่างกันนะคะไม่ติดกันและก็มีคนอาศัยอยู่น้อยค่ะจะมีการทำอาชีพทางการเกษตรนะคะเป็นหลักเลยอย่างเช่นทำไร่ทำนานะคะปลูกพืชผักต่างๆเพื่อนำไปขายในชุมชนค่ะลักษณะสิ่ง

0: แวดล้อมสังคมเมืองนะคะจะมีการตั้งบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่นนะคะและมีคนอาศัยกันอยู่เยอะนะคะเป็นจำนวนมากนะคะการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นอะไรคะจะเป็นอะไรคะจะเป็นการรับจ้างค้าขายบริการนะคะและงานโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทและลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองค่ะตอนนี้ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของงานตัวเองนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันค่ะตรวจสอบความถูกต้องของงานตัวเองได้เลยนะคะมีกลุ่มไหนผิดไหมคะกลุ่มไหนถูกต้องหมดเลยยกมือเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแสดงว่านักเรียนสามารถแยกลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองและลักษณะสังคมชนบทได้แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปนะคะมาดูค่ะลักษณะความแตกต่างนะคะตอนนี้นักเรียนเก็บงานของตนเองนะคะไว้ข้างโต๊ะของตัวเองได้เลยเรามาดูลักษณะความแตกต่างค่ะสังคมเมืองนะคะประชากรอาศัยอยู่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นค่ะส่วนสังคมชนบทนะคะประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันไม่หนาแน่นค่ะสังคมเมืองการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วสังคมชนบทนะคะไม่เร่งรีบมากสังคมเมืองศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสังคมชนบทนะคะใกล้ชิดกับธรรมชาติสังคมเมืองระดับความสัมพันธ์ของครอบครัวและคนรอบข้างมีน้อยสังคมชนบทระดับความสัมพันธ์ของครอบครัวเครือญาติมีมากค่ะสังคมเมืองประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจค่ะส่วนสังคมชนบทนะคะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะและต่อไปนักเรียนจะได้ทำใบงานค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงสำหรับนักเรียนกันก่อนเลยค่ะ1ค่ะให้นักเรียนทำใบงานที่7เรื่องสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ค่ะโดยให้นักเรียนวาดภาพระบายสีลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทนะคะพร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะให้เปิดไปหน้าที่74ค่ะเปิดไปหน้าที่74นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เจอไหมคะใครยังไม่เจอนะคะให้นักเรียนยกมือนะคะหน้า74ค่ะทางเรียนเจอแล้วใช่ไหมคะ
1: ยัง
0: อ่ะเจอแล้วฟังค่ะคุณครูให้ทำอะไรคุณครูให้นักเรียนทำอะไรให้ทำอะไรคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะวาดภาพลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองลักษณะสิ่งแวดล้อมนะคะของสังคมเมืองก็คือภาพแรกเลยที่นักเรียนจะต้องวาดและภาพที่สองให้นักเรียนวาดภาพลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วเขียนบรรยายใต้ภาพค่ะนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เด็กๆ เรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยไหมคะไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูเลยถ้าไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเรามาดูค่ะเฉลยนะคะยกตัวอย่างคุณครูจะยกตัวอย่างให้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองนักเรียนก็วาดไปว่าลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองนะคะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็เขียนบรรยายใต้ภาพค่ะเช่นมีความสะดวกสบายในด้านการคมนาคมขนส่งนะคะแล้วก็ระบายสีสวยงามต่อไปค่ะมาดูค่ะลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะคุณครูก็วาดลงไปค่ะมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติใช่ไหมอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะวาดลงไปแล้วก็เขียนบรรยายใต้ภาพค่ะเช่นพึ่งพาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและระบายสีให้สวยงามนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนทำได้ไหมคะตอนนี้นักเรียนเก็บงานของตนเองเลยค่ะแล้วนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูได้เลยเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองชนบทค่ะนักเรียนคะทุกวันนี้นะคะลักษณะของชุมชนในชนบทนะคะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งค่ะของไทยเราค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆค่ะและกลายเป็นชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะคะที่จะต้องรักษาเอกลักษณ์ของประเทศไทยให้คงอยู่กับเราต่อไปนานๆค่ะนักเรียนทำได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องความแตกต่างของสังคมเมืองชนบทค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่8เรื่องสังคมเมืองและสังคม

มีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Boys ตอนลอยตัวในน้ำ
1: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นนะมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อดัม
2: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: เด
1: ็
2: กๆสว
1: ั
2: สดีค่ะสวัสดีครับ
1: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
2: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้นาน3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก็คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได้
1: โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
3: พร้อมค่ะ
1: อ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
4: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้สมุนมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปนะเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับ
5: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
3: ปาก
5: นะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
4: สำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่อดัมดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมนี่เลย
5: การแลแค่นั้นเองนะครับ
4: เอียปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้กดจมน้ำ

0: ลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอย
1: นี่เด็กครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
2: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
1: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
3: กันเช
1: ีย
3: ง
1: กันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
3: กบ
1: ท่ากบโอ้โหเก่งๆทางน้ำมันลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ย
3: ได
1: ้สรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปไม่น่าไว้ไม่น่าไว้ขาไปเก่งมากนิดเดียวไปเลยเก่งมากครับตัวเมื่อตัวเองด้วยเยี่ยมเลยเอย่าพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2อ๊บ
4: อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่ดำสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วค่ะ
4: เอาเฮ้ดังๆ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาทำการเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมกันต่อเนื่องเลยนะครับจะสนุกสนานแค่ไหนไปรับชมเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงที่2ของเรื่องการเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรเช่นเคยครับนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเอาล่ะเด็กๆตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับคำถามถามว่าถามเด็กๆทุกคนเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับถ้านักเรียนทำของหล่นหายที่ถนนหรือทางเดินในโรงเรียนนักเรียนจะมีวิธีเลือกเส้นทางเดินหาของอย่างไรฟังใหม่นะถ้านัก

0: เรียนทำของหล่นหายที่ถนนหรือทางเดินในโรงเรียนเอาเป็นทางเดินในโรงเรียนแล้วกันนะครับนักเรียนจะมีวิธีเลือกเส้นทางเดินหาของอย่างไรจะมีวิธีเลือกเส้นทางอย่างไรอะไรนะลูก
1: น
0: ึกเส้นที่เราเดินนึกเส้นทางที่เราเดินว่าเราไปเดินตรงไหนบ้างใช่ไหมครับก็จะได้เจอของสิ่งนั้นมีใครอยากจะตอบคำตอบอื่นไหมครับมีไหมอ่ะจับไมค์นิดหนึ่งลูก
2: เผื่อมีคนเก็บได้แล้วไปฝาก
0: เผื่อมีคนเก็บได้นะแล้วเด็กๆเลือกเส้นทางเดินหายังไงลูกจะต้องไปเดินหาหรือเลือกเส้นทางใดถึงจะเจอของเด็กๆคิดว่า
2: เดินตามเส้นทางที่ตัวเองเดินมา
0: อ๋อเดินตามเส้นทางที่ตัวเองเดินผ่านไปใช่ไหมครับเราอาจจะทำของหล่นตรงนั้นก็ได้เก่งมากประเมินก่อนยอดเยี่ยมมามีคำตอบอื่นไหมครับตรงกลางเลยลูกจับไมค์นิดนึงเด็กๆมีวิธีการเลือกเส้นทางเดินหาของอย่างไรครับ
2: กับเส้นทางที่เราเดินมา
0: อ๋อเราก็เดินย้อนกลับไปใช่ไหมครับเผื่อที่เราจะเจอของที่เราทำหล่นเก่งมากประเมินยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแนวคำตอบของครูนะครับมาดูกันครับแนวคำตอบครับเริ่มต้นค้นหาจากจุดที่จำได้ว่ามีของหายแล้วเดินย้อนเส้นทางที่เคยเดินไปก่อนหน้านั้นใช่ไหมซึ่งเพื่อนเราตัวแทนกลุ่ม3ได้ตอบออกมาเรียบร้อยนะครับรวมถึงสำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียดและมองไปที่พื้นทางเดินสถานที่ที่เราเดินผ่านมานะครับซึ่งเด็กๆตัวแทนกลุ่ม3ก็ตอบออกมาอย่างยอดเยี่ยมมากนะครับคำถามยังไม่จบครับคำถามต่อไปถ้านักเรียนเดินไปทั่วทางเดินหรือถนนของโรงเรียนแล้วทำของหล่นหายและจำไม่ได้ว่าหล่นไว้ที่ใดจำไม่ได้ด้วยว่าหล่นไว้ที่ใดนักเรียนจะมีเส้นทางในการเดินหาของให้ทั่วโรงเรียนอย่างไรจะมีเส้นทางในการเดินหาของได้ทั่วโรงเรียนได้อย่างไรนะครับโดยที่เราไม่รู้เลยไม่ทราบเลยว่าของไปหล่นตรงไหนนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเดินหาของให้ทั่วโรงเรียนอ่ะใครอยากตอบครับมีไหมเราจะใช้วิธีการใดให้เดินได้ทั่วโรงเรียนจนกว่าของจะเจออ่ะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยตัวแทนกลุ่ม1นะครับจะมีวิธีการเดินอย่างไรให้ทั่วโรงเรียนลูก
2: เดินไปทั่วๆก่อนจะเจอ
0: เดินไปทั่วๆเลยเดินแบบเราจะแบ่งไหมว่าอ่ะเราจะเดินไปตรงนี้ก่อนหรือตรงนั้นก่อนแบ่งไหมเราแบ่งนะครับแต่เด็กๆบอกว่านักเรียนบอกว่าให้เดินไปทั่วๆใช่ไหมครับเอาปรบมือให้เพื่อนเก่งมากไม่ให้มีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมครับด้านนี้เลยตัวแทนกลุ่มหนึ่งอีกหนึ่งคนนะครับจะมีเส้นทางในการเดินไปทั่วๆเนี่ยได้อย่างไรครับ
2: ให้เพื่อนช่วยหา
0: เอาให้เพื่อนช่วยหาเลยจะได้ทั่วโรงเรียนใช่ไหมเพราะเพื่อนเราในห้องเนี่ยมีด้วยกันถึง30คนเลยใช่ไหมครับเก่งมากยอดเยี่ยมปะเบอร์เยี่ยมมากมีใครอยากจะตอบอีกไหมครับตัวแทนกลุ่ม4บ้างอีก1คนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเดินให้ทั่วทั้งโรงเรียนครับเดินหาของ
2: จะได้จำสิ่งของที่เราทำตกค่ะ
0: ต้องจำไว้ก่อนว่าสิ่งของที่เราทำหล่นเนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับเก่งมากปอมเมอร์ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาละดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูครับคุณครูแบ่งครับแบ่งเป็นโซนหรือแบ่งเป็นสถานที่ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไปที่อาคารเรียนก่อนเดินให้ทั่วนะครับเดินให้ทั่วทั้งอาคารเรียนแล้วไปที่อาจจะเป็นสนามกีฬาสนามฟุตบอลใช่ไหมครับสนามแบดสนามแบดมินตันนะครับหรือไปในส่วนของทางเดินหลักทางเดินหลักก็เป็นทางเดินที่เราเดินทางหรือสัญจรในโรงเรียนเป็นหลักและทางเดินรองก็จะเป็นในส่วนของอาจจะเป็นซอกซอยเล็กๆนะครับแล้วตรวจสอบแต่ละโซนทีละส่วนหรือมีใครใช้แผนที่ไหมแผนที่ตรงนี้แผนที่ของโรงเรียนนะครับโรงอาหารไปแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ว ว่าเราไปแล้ว

0: แล้วไม่เจอไปตรงอื่นไปอาคาร1ไปสหกรณ์นี่แบบนี้นะครับก็จะช่วยในการระบุพื้นที่และเส้นทางที่ควรตรวจสอบนั่นเองตรงนี้เนี่ยในการสำรวจทั้งโรงเรียนเนี่ยในกรณีที่ทำของหล่นหายแล้วจำไม่ได้ว่าหล่นไว้ที่ใดนะครับเด็กๆก็ให้แนวคำตอบให้คำตอบออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะครับคุณครูจะแบ่งออกเป็นโซนๆแล้วก็ไปหาทีละโซนนะครับก็จะทำให้เรานั้นพบเจอสิ่งของที่หล่นหายได้นั่นเองเอาละมีอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนจะเลือกวิธีเดินค้นหาของหายโดยวางแผนเส้นทางก่อนหรือเดินไปเรื่อยๆโดยไม่วางแผนเพราะอะไรเราจะวางแผนก่อนหรือเราจะเดินไปเรื่อยๆโดยไม่วางแผนเพราะอะไรครับวางแผนก่อนบางคนก็บอกว่าเดินไปเรื่อยๆถ้าเรามีการวางแผนจะเป็นยังไงครับอ๋อเราจะรู้เส้นทางใช่ไหมครับเราจะรู้เส้นทางที่เรานั้นเราต้องผ่านไปหรือเราต้องการเส้นทางที่เราจะเดินไปหาของหายต่างๆถ้าไม่ได้มีการวางแผนเราจะเจอง่ายไหม
1: ไม่ง
0: ่ายโอ้ไม่ง่ายหรืออาจจะไม่เจอเลยใช่ไหมครับหรืออาจจะเดินวนอยู่เส้นทางเดิมๆใช่ไหมครับอาจจะทำให้เรานั้นไม่พบเจอสิ่งของที่เราต้องการหรือสิ่งของที่เราทำหายนั่นเองยอดเยี่ยมมากเด็กๆช่วยกันตอบนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอย่างแน่นอนเอาละแนวคำตอบของคุณครูนะครับต้องวางแผนก่อนใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะจะช่วยให้สามารถเดินได้ครบทุกพื้นที่รวมถึงลดความซ้ำซ้อนไม่ได้เข้าไปหาที่เดิมใช่ไหมครับลดความซ้ำซ้อนของเส้นทางและอาจจะช่วยลดเวลาในการค้นหาได้นั่นเองนี่คือคำถามนะครับเกี่ยวกับเส้นทางที่คุณครูได้นำเข้าสู่บทเรียนให้กับเด็กๆทางต้นทางและปลายทางนั้นได้ร่วมกันคิดหาทางออกกันเอาละคุณครูมีกิจกรรมสนุกมาฝากเด็กๆด้วยครับวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมไปที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนครับจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ที่หน่วยที่4ครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมเด็กๆจะต้องเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้นั่นเองสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเขียนโปรแกรมโดยใช้สัญลักษณ์แสดงขั้นตอนให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดบอกทางเลือกและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมนะครับเอาละครับกิจกรรมของครูครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรครับเส้นทางเก็บขยะเอาละครับเส้นทางเก็บขยะกิจกรรมของครูว่าอย่างไรไปดูที่คำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมคุณครูปลายทางกันก่อนครับไปที่กิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนแบ่งหน้าที่กันทำงานวันนี้เรามีกิจกรรมเป็นกลุ่มนะครับและอภิปรายร่วมกันจากนั้นวางแผนโดยใช้เชือกลากเส้นทางในการเดินของหุ่นยนต์แต่ละตัวเพื่อเก็บขยะให้ครบและใช้ระยะทางรวมสั้นที่สุดครับคำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ3ถึง4คนจากนั้นแจกกระดาษที่มีภาพแผนผังสถานที่ในข้อที่1ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโดยคุณครูชี้แจงแบ่งหน้าที่การทำงานและร่วมกันคิดในการหาคำตอบและสังเกตการทำงานกลุ่มของนักเรียนด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์จากใบกิจกรรมกันครับสถานที่แห่งหนึ่งมีคนที่ขยะไว้ที่พื้นจำนวนมากให้นักเรียนช่วยลากเส้นทางให้หุ่นยนต์4ตัวเด็กๆเห็นหุ่นยนต์ไหมครับนี่หุ่นยนต์นะครับอยู่รอบพื้นที่เลยนะครับแล้วมีขยะอยู่เยอะมากเห็นไหมครับขยะอยู่เยอะมากเลยให้นักเรียนช่วยลากเส้นทางให้หุ่นยนต์4ตัวเดินเก็บขยะให้หมดโดยหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวไม่ควรเดินออกไกลจากจุดเดิมจนเกินไปเนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมและหุ่นยนต์เนี่ยมีระยะห่างที่จำกัดโดยอุปกรณ์ควบคุมจะวางอยู่ที่จุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์แต่ละตัวนะครับอุปกรณ์ควบคุมก็จะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์แต่ละตัวเลยฉะนั้นเราจะไปเก็บขยะไกลได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะใช้

ือกครับโดยเชือกวางแทนการลากเส้นในแต่ละจุดและตรวจสอบความยาวของระยะทางการเดินของหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวหลังจากเด็กๆได้ระยะทางของหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวแล้วทำการจดบันทึกเอาไว้นะครับและนำมารวมกันครับบวกกันครับความยาวรวมของเส้นทางคือเท่าไหร่ให้เด็กๆใช้เป็นเซนติเมตรนะครับใช้การวัดระยะเป็นเซนติเมตรเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวครูจะไปทำการสาธิตกิจกรรมให้เด็กๆได้ดูกันก่อนเด็กๆจะได้เข้าใจและทำกิจกรรมได้อย่างดีไปกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการวัดระยะกันนะครับโดยเราจะวัดระยะจากหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวคุณครูจะแจกอุปกรณ์ให้เด็กๆก็คือเชือก1เส้นนะครับรวมถึงไม้บรรทัดเด็กๆก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับจะแจกเชือกให้แล้วก็แจกใบงานให้ทำการวัดระยะคุณครูจะสาธิตวัดระยะหุ่นยนต์ไปเก็บขยะ1ตัวก่อนนะครับเอาตัวเดียวนะคุณครูจะเริ่มที่ปลายสายหรือปลายเชือกตรงนี้จับที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการวัดระยะไปในลักษณะแบบนี้เด็กๆเห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้เป็นขยะนะครับก็ทำการเก็บขยะไปเรื่อยๆนี่ครับแล้วก็บิดแบบนี้นิดนึงเห็นไหมครับพอได้ระยะที่ต้องการเรียบร้อยในลักษณะแบบนี้เห็นไหมนี่คือตัวแรกนะครับนี่คือตัวแรกไม่รวมตัวที่2ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวแรกจากนั้นเด็กๆก็จับปลายเนี่ยมาวัดครับว่าได้เท่าไหร่เด็กๆดูซิได้เท่าไหร่ครับ10เท่าไหร่12เด็กๆก็จดเอาไว้12นะครับแล้วก็เริ่มวัดตัวใหม่ครับโดยการใช้ปลายสายอยู่หุ่นยนต์ครับแล้วก็วัดซึ่งเด็กๆอาจจะวัดไปทางอื่นก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าอย่าให้ไกลจนเกินไปนะครับอาจจะวัดแบบนี้ก็ได้เมื่อสักครู่นี้12นี่เห็นไหมเก็บขยะได้เรียบร้อยเห็นไหมครับเก็บขยะได้เรียบร้อยนี่ถึงตรงนี้นะครับก็จับปลายนะครับมาทำการวัดระยะในลักษณะแบบนี้เท่าไหร่เนี่ย16เมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่นะ12แล้วก็ตัวนี้เป็นเท่าไหร่16นะครับเด็กๆจดบันทึกเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์นำมาบวกกันจากนั้นก็กรอกลงไปในนี้นั่นเองเอาละครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลย

เอาละครับเด็กเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับกิจกรรมของคุณครูในการนำหุ่นยนต์หรือพาเจ้าหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวไปเก็บขยะนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันนะครับจากสถานการณ์ครับสถานที่แห่งหนึ่งมีขยะทิ้งไว้ที่พื้นจำนวนมากให้นักเรียนช่วยลากเส้นทางให้หุ่นยนต์4ตัวเดินเก็บขยะให้หมดโดยหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวเนี่ยไม่ควรเดินออกไกลจากจุดเดิมจนเกินไปเนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมและหุ่นยนต์มีระยะห่างที่จำกัดอุปกรณ์ควบคุมเนี่ยจะวางอยู่ที่จุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์แต่ละตัวนั่นเองโดยใช้เชือกวางแทนการลากเส้นในแต่ละจุดและตรวจสอบความยาวของระยะทางการเดินของหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวเอาเด็กๆมาดูกันครับระยะของคุณครูถามเด็กๆก่อนเด็กๆได้ระยะเท่าไหร่กันบ้างเท่าไหร่นะกลุ่มหนึ่งกลุ่ม1ได้50เซนติเมตรกลุ่ม2 35กับ41เซนติเมตรกลุ่ม3 55กลุ่ม4เท่าไหร่ลูก50กลุ่ม5กลุ่ม5ได้เท่าไหร่ได้40ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับแนวคำตอบของคุณครูมาดูกันครับคุณครูจะเริ่มที่ตัวไหนเป็นตัวแรกนะตัวนี้ครับปึ๊บเห็นไหมเรียบร้อยได้แล้ว1ตัวเก็บขยะเรียบร้อยเก็บขยะตามทางเรียบร้อยตัวที่2นี่ตัวนี้คุณครูใช้ลากลงมาแบบนี้ครับแบบนี้ตัวที่3ตัวที่3เป็นเจ้าตัวนี้ครับเก็บขยะในส่วนด้านบนและตัวที่4เป็นเจ้าตัวนี้ครับเก็บขยะไปเรียบร้อยความยาวรวมของเส้นทางคือ55ใครได้15บ้างโอ้โหกลุ่ม3ยอดเยี่ยมได้เท่ากับของ

รูเลยนะครับเอาละเก่งมากทุกคนเลยนะครับเอาละกิจกรรมของคุณครูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในการพาเจ้าหุ่นยนต์ไปเก็บขยะแล้วก็วัดระยะจากนั้นนำมาบวกกันให้ได้นั่นก็คือ55เซนติเมตรเป็นแนวคำตอบของคุณครูซึ่งเด็กๆแต่ละกลุ่มก็มีคำตอบแตกต่างกันออกไปนะครับมาถึงใบงานกันแล้วนะครับใบงานเป็นใบงานเดี่ยวครับเป็นแบบฝึกหัดฉะนั้นวันนี้เด็กๆต้องจังใจทำแบบฝึกหัดของคุณครูด้วยนะครับแบบฝึกหัดเรื่องเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรมาดูคำชี้แจงกิจกรรมกันก่อนครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำใบงาน2แบบฝึกหัดเรื่องเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรเพื่อทดสอบความเข้าใจคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน2แบบฝึกหัดเรื่องเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรเพื่อทดสอบความเข้าใจเด็กตั้งใจดูใบงานแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำเพื่อเก็บคะแนนเป็นการทดสอบความเข้าใจนะครับ1ใช้ดินสอลากเส้นทางให้ลิงเก็บกล้วยจำนวน5ลูกแล้วกลับบ้านต้นไม้เด็กๆเห็นลิงไหมลิงอยู่ตรงไหนนี่ข้อ1ใช้ดินสอขีดเส้นทางเก็บกล้วยพอเด็กๆลากเส้นทางไปเจอกล้วยที่ใดก็วงกลมไว้เก็บกล้วยนะครับให้เด็กๆทำการวงกลมเพื่อเก็บกล้วยจำนวนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ครับ5ลูกนะครับกลับบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้อยู่ทางด้านนี้นะบ้านต้นไม้เห็นไหมครับในข้อที่2เขียนบัตรคำสั่ง A ถึง E ลงในตารางคำตอบเพื่อพาลิงกลับบ้านต้นไม้เด็กๆก็สามารถขีดเส้นทางตามใบคำสั่งหรือบัตรคำสั่งได้เลย A เดินขึ้น B เดินลง C ไปซ้าย D ไปขวาและ E เก็บกล้วยนะครับเข้าใจไหมครับข้อที่1ใช้ดินสอขีดเส้นทางแล้วก็วงกลมเก็บกล้วยก่อนนะครับหลังจากนั้นพอได้คำตอบนะครับหรือได้ผลลัพธ์จากข้อที่1แล้วนำมาเขียนลงในตารางคำตอบนะครับถ้าเด็กเดินลงก็เขียน B นะครับลงในคำตอบช่องที่1ถ้าเดินไปทางขวาก็เขียน D ลงไปในตารางคำตอบช่องที่2นะครับถ้าเดินไปถึงกล้วยให้ทำการใช้คำสั่งหรือบัตรคำสั่ง E เก็บกล้วยด้วยนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้เก็บกล้วยกลับบ้านนะครับอย่าลืมนะบัตรคำสั่ง E สำคัญเลยเอาละครับครูจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยไปลงมือทำใบงานแบบฝึกหัดกันไปกันเลยครับ

าล่ะครับพี่เด็กเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับใบกิจกรรมของคุณครูเด็กๆน่าจะทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมครับท้ายชั่วโมงเก็บส่งคุณครูด้วยนะครับตอนนี้ให้เด็กๆทำการปิดหนังสือปิดหนังสือปิดหนังสือได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันห้ามแก้ไขนะเพราะว่าครูจะนำไปเป็นคะแนนเก็บนะครับเก็บหนังสือได้เลยลูกมาดูกันครับในข้อที่1แนวคำตอบครับเดี๋ยวเด็กๆ ดูซิว่าเด็กๆได้คำตอบใครจะได้คำตอบเหมือนกับของคุณครูบ้างหรือใครจะมีเส้นทางอื่นๆบ้างนะครับข้อที่1ใช้ดินสอลากเส้นทางให้ลิงเก็บกล้วยจำนวน5ลูกแล้วกลับบ้านต้นไม้นะครับซึ่งลิงอยู่ทางด้านบนสุดเลยกล้วยเนี่ยมีอยู่กี่ลูกครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่เราต้องการเท่าไหร่ต้องการ5เท่านั้นนะครับอ่ะคุณครูเก็บอย่างไรมาดูกันครับคุณครูใช้ดินสอลากเส้นก่อนในข้อที่1ปึ๊บลงมาไปถึงกล้วยแล้วลูกแรกครับเก็บจากนั้นลากลงมาไปขวาแล้วเก็บกล้วยลูกที่เท่าไหร่แล้วครับ2ไปทางไหนต่อเด็กๆคิดว่าไปทางไหนครับ

0: ขึ้นขึ้นแล้วก็ไปขวาจากนั้นเก็บกล้วยเป็นลูกที่3เด็กๆคิดว่าครูไปไหนต่อไปขวาลงมาทางด้านล่างเจอกล้วยลูกนี้เก็บกล้วยลูกที่4และแน่นอนครับเดินลงมาเก็บกล้วยเป็นลูกที่5ครบไหม
1: ครบ
0: เรียบกลับบ้านต้นไม้หลังจากที่เราขีดเส้นทางเรียบร้อยแล้วนะครับใครได้แบบคุณครูบ้างยกมือใครได้แบบคุณครูบ้างโอ้มีหลายคนเลยนะครับเยี่ยมมากนะเอาละมาดูครับข้อ2เขียนบัตรคำสั่ง A ถึง E ลงในตารางคำตอบเพื่อพาลิงกลับบ้านต้นไม้คุณครูเดินไปทางไหนก่อนครับเดินลง B เดินลงจากนั้นเดินไปทางไหนเดินขวาแล้วทำการเก็บกล้วยใช้บัตรคำสั่ง E เก็บกล้วยลูกที่1ลูกที่2ครับ B เดินลง D เดินขวา B เดินลง D เดินขวาและทำการเก็บกล้วยในลูกที่2เรียบร้อย2ลูกแล้วนะต่อไปครับคุณครูใช้ A เดินขึ้นครับปึ๊บเดินขึ้นแล้วก็ D เดินขวาเดินขาปึ๊บจากนั้นทำการทำอะไร E เก็บกล้วยครับลูกที่เท่าไหร่ลูกที่3ต่อไปครับไปไหนต่อ D ครับ D เดินขวาและ B เดินลงครับพอถึงกล้วยปึ๊บคุณครูทำอะไร
1: เก็บ
0: กล้วยอีนะได้4ลูกแล้วต่อไปลูกสุดท้ายครับครูเดินลงปึ๊บพอไปถึงกล้วยลูกสุดท้ายก็ทำการเก็บกล้วยอีและสุดท้ายต้องกลับอะไรกลับบ้านต้นไม้ครับปึ๊บ B ลงมาเรียบร้อยนะครับ15คำสั่งนะครับ15คำสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละคุณครูคิดว่าเด็กๆก็คงจะทำได้แบบคุณครูเช่นเดียวกันแต่หลายคนอาจจะมีเส้นทางอื่นนะครับยิ่งถ้าเราใช้บัตรคำสั่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งดีแต่ผลลัพธ์ต้องเป็นยังไงครับต้องเก็บจำนวน5ลูกกลับบ้านต้นไม้ให้ได้ด้วยบางคนอาจจะไปเส้นทางอื่นนะเพราะว่ามีกล้วยเหลืออยู่เยอะมากเลยนะครับแต่ลงมาข้างล่างตรงนี้ได้ไหมไม่ได้แน่นอนเนี่ยตรงนี้ยังเก็บได้หลายลูกเลยนะครับเอาละครับมาถึงสรุปกันบ้างนะครับสำหรับสรุปของเราไปดูที่คำชี้แจงกิจกรรมสำหรับปลายทางกันก่อนครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่18ถึง20นะครับคำที่แจงบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งมาดูคำถามครับคำถามสรุปบทเรียนครับนักเรียนคิดว่าการวางแผนก่อนลงมือเขียนโปรแกรมมีประโยชน์หรือไม่มีหรือไม่
1: ม
0: ีนี่มีประโยชน์อย่างไรการวางแผนก่อนเขียนโปรแกรมมีประโยชน์อย่างไรใครอยากตอบอ้าวมีประโยชน์อย่างไรครับ
1: เราจะได้หาเจอ
0: หาเส้นทางหรือทำตามผลลัพธ์ได้ถูกต้องใช่ไหมเก่งมากปะมือมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับอ่ะเดี๋ยวตัวแทนกลุ่ม4ก่อนแล้วเดี๋ยวตัวแทนกลุ่ม2ต่อเด็กๆคิดว่าการวางแผนมีประโยชน์ใช่ไหมครับมีประโยชน์อย่างไรครับ
1: จะได้นึกได้
0: จะทำให้เรานั้น
1: นึกได
0: ้นึกออกใช่ไหมครับว่าต้องทำอะไรไปต่อใช่ไหมครับเก่งมากยอดเยี่ยมปะมือไอหนึ่งคนครับกลุ่ม2ครับส่งไมค์ไปให้ตัวแทนกลุ่ม2นิดนึงอีก1คนครับเด็กๆคิดว่าการวางแผนก่อนลงมือเขียนโปรแกรมมีประโยชน์อย่างไรครับ
1: จะได้รู้
0: จะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมเก่งมากปะมือยอดเยี่ยมนะครับแนวคำตอบของคุณครูครับนี่ครับการวางแผนก่อนลงมือการเขียนโปรแกรมเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาใกล้เคียงมากเลยยอดเยี่ยมทุกคนนะครับอีกหนึ่งคำถามครับโปรแกรมที่นักเรียนเขียนในใบงานเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่เป็นไหม
1: เป็น
0: เด็กๆตอบว่าเป็นเพราะอะไรครับ
1: เ

0: ไปถึงเป็นไปตามผลลัพธ์ที่เราต้องการเพราะอะไรลูกเพราะอะไรช่วยกันตอบได้นะเพราะอะไรเด็กๆบอกว่าโปรแกรมที่เขียนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการจากใบงานเนี่ยมันเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าเรามีการอะไรมีการวางแผนใช่ไหมครับเวลาเราวางแผนเรียบร้อยแล้วเราถึงจะลงมืออะไรทำใบงานก็จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนั่นเองเยี่ยมมากเด็กๆช่วยกันตอบได้ดีมากแนวคำตอบครับได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเพราะมีการวางแผนก่อนการทำงานและได้ทำตามแผนที่นั้นที่เรานั้นเป็นไงวางแผนเอาไว้นั่นเองยอดเยี่ยมมากเอาละครับเนื่องจากวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับของเรื่องของการเขียนโปรแกรมฉะนั้นเราจะต้องมาทำการสรุปจากกิจกรรมอ่ะเด็กๆอ่านสรุปพร้อมกันนิดนึงครับอ่านตามครูก็ได้นะครับการนำการนำบัตรคำสั่งมาเรียงต่อกัน
1: เพ
0: ื่
1: อแสดงลำด
0: ับ ขั้นตอนการทำงาน หรือการแก้ปัญหาคือการเขียนโปรแกรมแบบหนึ่งถูกต้องครับจากกิจกรรมนี้นะครับสรุปได้ว่าการนำบัตรคำสั่งมาเรียงต่อกันเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาเนี่ยคือการเขียนโปรแกรมแบบหนึ่งจากกิจกรรมที่เด็กๆทำในใบงานนั่นแหละเป็นการเขียนโปรแกรมนะเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์เลยนะครับสัปดาห์หน้าครับก่อนที่จะไปสัปดาห์หน้าว่าเราจะเรียนอะไรอย่าลืมแบบประเมินตนเองด้วยนะครับข้อที่18ถึงข้อที่20กันแล้วโอ้โหแบบเหมือนเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับไปประเมินตนเองด้วยนะครับว่าเราเนี่ยทำกิจกรรมในชั่วโมงนั้นๆได้อย่างไรถ้าดีเราได้กี่ดาวครับถ้าดีที่สุดเลย3ดาวใช่ไหมครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเรื่องคอมพิวเตอร์มีประโยชน์สัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันนะครับมีใบงานอยู่ด้วยกัน2ใบครับใบงานที่1ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และใบงานที่2รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเอาละเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้สนุกสนานเลยนะครับทั้งกิจกรรมในการนำหรือพาหุ่นยนต์ไปเก็บขยะและแบบฝึกหัดนะครับพาลิงไปเก็บกล้วยกับบ้านต้นไม้นะครับแบบว่าเด็กๆจะทำได้แล้วท้ายชั่วโมงต้องส่งแบบฝึกหัดทุกคนด้วยนะครับเราจะไปเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
2: ทั้งหมดทำความรู้

0: อนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยเยอร์และสวัสดี

0: ไม่โทรสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
1: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
0: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
1: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละคังคำว่าโน้ตแฟดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักถอฐานทอมนโททอผู้เฒ่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงสอศาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสเผา
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ที่หนึ่งเพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานคร
1: ต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
2: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทําบุญที่วัดอะไรเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
3: ผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงสุโขทัยบกงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าละบรรลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบม.6เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปีแล้วทีเนี้ยท่านก็ว่าเอ๊ะลูกหลานบริพารเราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อ7ไร่สร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราชประสิทธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยแบบสำนึกแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ยพี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทำให้เราเกิดแรง แรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงประสบการณ์เรามาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอันไหนควรไม่ควรนะคะประมาณนี้เลยค่ะ
4: ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
5: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษาเราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเห็นเป็นรูปธรรมครับผม
4: โดยส่วนตัวผู้อำนวยการเองเห็นว่ามีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
5: ครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่ามิอาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์พาในวันที่7 2565
4: 7ธันวาคม
5: 7ธันวาคม
4: 2565
5: ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าที่ศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระองค์ท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็ผมก็ได้กล่าวรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีเทพทานช่างสารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโหเป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญว่าพวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลยครับ
6: ความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชค
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะและทรงให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทส.เมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา จากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า 2,000 คนนะคะจบการศึกษาแล้วเกือบ 1,000 คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคงและเป็นกำลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.โดยทรงเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งโดยให้มีทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทส.จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารนับตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึง2567มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทส.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่นรวมมากกว่า 2,400 คนจำนวนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทส.อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นไปปัจจุบันนักเรียน

0: คนรุ่นที่1ถึง8จบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละ10ทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วยนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส.ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธาน
1: ผมมองว่าทุนพระราชทานมทส.เปิดโอกาสให้เด็กๆครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนนี้ครับสามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทั้งเข้ามาเป็นครอบครัวมทส.ครับเพราะว่าครอบครัวมทส.นะครับนอกจากจะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ทำให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อยอดของนักเรียนทุนมทส.เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เด็กคนนึงที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสำหรับผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับ
2: ตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครอบครัวเราค่อนข้างที่จะยากจนคุณยายที่ป่วยหนักก็ต้องดูแลคุณยายตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะทำให้ครอบครัวฐานะค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยหนูก็เลยสินใจไปหาครูแนะแนวค่ะไปถามคุณแน่แนวว่าพอจะมีโอกาสไหมที่หนูจะได้เรียนต่อเพราะคุณแม่คนเดียวส่งลูกทั้งสองคนไม่ไหวค่ะหนูก็เลยไปขอโอกาสจากคุณครูแน่แนวคุณครูแน่แนวก็บอกว่ามีทุนพระราชทานนะเตรียมพอร์ตไว้ให้ดีแล้วก็ลองยื่นดูคุณสมบัติก็มี3ข้อค่ะก็คือเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะตอนนั้นหนูมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าหนูอยากจะเรียนต่อหนูก็เลยยื่นทุนไปได้รับการคัดเลือกมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นพอร์ตวิดีโอจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานค่ะส่วนตัวหนูเรียนภาษาจีนค่ะจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหาดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนนี้ค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเด็กคนนึงที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะพระราชดำรัสของท่านที่ทำให้หนูเนี่ยยึดถือเป็นประจำเลยก็คือเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสมีความสุขค่ะหนูได้มีโอกาสได้ไปฝึกพัฒนาศักยภาพมากมายได้มีโอกาสไปตามหน่วยงานต่างๆมหาลัยต่างๆทั้งทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการมีระเบียบวินัยค่ะทำให้หนูเนี่ยรู้สึก ูกปลูกฝังแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตค่ะหนูเลยเลือกที่จะรับทุนเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคัดเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันของหนูมันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนนึงที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยกลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนูที่คอยให้โอกาสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนนึงเลยค่ะ
3: ก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.3ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียนตอนด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนักซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนได้รับเอกสารจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละค่ะว่าแบบอยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีการพฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูค่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจำได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่าโอ้ยคือหนูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแค่2คนต่อจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือยังนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่ก็แบบดีใจที่แบบว่า8คนเนี่ยเราได้เป็น2คนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็เหมือนเราเป็น1ใน177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กำลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็จะศึกษาแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ใน Southeast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่มหิดลที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทำงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทำเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็ผลิตกายอุปกรณ์ทั้งเทียมและเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมุติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อแม่ก็ทำงานแบบว่ารับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทางแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนเนี่ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งเปราะแล้วว่าลูกสาวเรามีที่เรียนแล้วลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะ
4: ผมได้ยินว่าทุนนี้นะครับมีการไปต่อในแบบปอโทที่ต่างประเทศด้วยครับซึ่งในฐานะทางบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นผมเห็นครูในแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับใช่ผมเป็นหัวหน้าห้องครับตอนม.3จะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อน1คนอาจจะ 1-2 คนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับนี่ผมก็สัมภาษณ์รอบจังหวัดเสร็จปุ๊บผมก็ได้ทุนมทส.ครับตอนนั้นแม่ดีใจมากครับผมก็ดีใจน้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจทั้งบ้านเลยครับทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด้วยครับอีกทั้งยังให้ทั้งแบบคอนเนคชั่นความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับ ผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับมหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชอบไปโอเพนเฮาส์กับไปค่ายครับกับอีกครั้งยังผมชอบไปทำจิตอาสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทำจิตอาสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกลงชุมชนสักวันนึงถ้าผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอแล้วผมก็อยากจะทำอย่างนั้นมั่งครับ
5: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่10เขาปั้นนึกถึงอะไร
4: ความเป็นผู้นำครับท่านทรงเป็นผู้นำที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานับประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป
6: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฝีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปะวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงฝีมือช่างนอกจากพระราชประสงค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งสวยงามประดับพระนครแล้วยังเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมอุปถัมภ์แก่บรรดาช่างทั้งปวงให้ได้แสดงสติปัญญาและฝีมือที่สำคัญพระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถทรงงานช่างด้วยพระองค์เองร่วมกับบรรดาช่างทั้งปวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตรัสชมฝีมือช่างสาขาต่างๆในพระองค์และประทานข้อสังเกตกระบวนการทางศิลปะในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยว่าทรงประกอบด้วยฝีมือช่างอย่างวิจิตรยิ่งเช่นพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทรงปั้นหุ่นพระพักตร์ด้วยพระองค์เองกล่าวกันว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงสักการะทรงมีรับสั่งว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยิ้มรับเสมอและหัวหุ่นหลวงตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเหล่านี้กล่าวกันว่าหน้าหุ่นคู่หนึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงแกะด้วยไม้รักเรียกกันสืบต่อมาว่าพระยารักใหญ่พระยารักน้อยได้รับการยกย่องว่าเป็นงานประณีตศิลป์ที่สวยงามยิ่งในรัชสมัยนอกจากนี้ยังมีงานไม้แกะสลักติมากรรมชิ้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งลงฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองได้อย่างงดงามน่าอัศจรรย์ยิ่งคือบานประตูวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นรูปพันธุ์พฤกษาซ้อนกัน3ชั้นมีรูปสัตว์อาทินกและกระต่ายประกอบมีลวดลายสลักสลาวละเอียดประณีตวิจิตรบรรจงล้ำค่ายิ่งการทรงงานแกะสลักในครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือมากกล่าวกันว่าลวดลายสัตว์ต่างๆที่ผสมกลมกลืนในหมู่พันธุ์พฤกษาดูเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตคล้ายกับบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์ตอนอีเหนาชมทัพว่าฉลักรูปสิงสัตว์นานาดุนเด่นออกมาเหมือนจริงทั้งเนื้อนกดังเป็นเห็นประหลาดพฤกษาชาติเหมือนจะไหวไกวกิ่งอันรูปเสือสีหมีกระทิงเหมือนจะย่างวางวิ่งเวียนวงบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารช่องกลางซึ่งลงฝีพระหัตถ์เคยต้องอัคคีภัยหนหนึ่งได้เชิญมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมาจนถึงปัจจุบันพระราชวิริยะอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในฝีพระหัตถ์งานช่างในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าเป็นมรดกแห่งรัตนโกสินทร์พระองค์จึงทรงเป็นอัครศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ชาญฉลาดทรงพระปรีชาสามารถยิ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พระที่นั่งสนามจันทร์เก๋งนารายกับการทรงงานช่างศิลป์การทรงงานช่างต่างๆอยู่เป็นนิดในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นพระราชอัธยาศัยที่เหล่าช่างทั้งปวงต่างชื่นชมในพระองค์ยิ่งนักหลักฐานปรากฏอยู่ในราชประเพณีในราชสำนักครั้งรัชกาลที่สองซึ่งเป็นพระราชานุกิจว่าได้ทรงงานช่างทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐานชั้นในเช่นในเขตพระราชฐานชั้นนอกมีพระที่นั่งโถงขนาดย่อมนามว่าพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นที่ประทับทรงงานช่างข้างหน้าและเสด็จออกให้ข้าราชบริพารข้าราชการและเจ้านายเฝ้าตามพระราชอัธยาศัยพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีสัดส่วนเข้าตัวไม้ละเอียดประณีตโดยเฉพาะที่ฝ้าเพดานและชายคาเขียนลายทองเป็นลายดอกพุทานก้านแย่งนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ทรงลองเขียนเล่นแต่เหล่าช่างที่มาบูรณะในภายหลังได้อนุรักษ์ลวดลายเดิมของพระองค์ไว้ประดุจเป็นลายครูสืบเนื่องมาเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดประทับพระที่นั่งสนามจันทร์ตลอดรัชกาลพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆมาจึงทรงเคารพสักการะพระที่นั่งองค์นี้เสมอด้วยพระแท่นราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งประทับทรงงานช่างศิลป์ในเขตพระราชฐานชั้นในอีกองค์หนึ่งอยู่ในกำแพงแก้วหมู่พระมหามนเทียนซึ่งพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยเรียกกันต่อมาว่าเก๋งนารายเก๋งนารายตกแต่งเขียนลวดลายจีนวิจิตรงดงามทุกส่วนเช่นเสาเขียนลายมังกรสีแดงสดใสผนังฉลุลายประดับกระจกที่สวยงามเป็นพิเศษคือประติมากรรมที่ส่วนบนประดับด้วยเครื่องถ้วยหลากสีทำเป็นตัวละครในพงศาวดารจีนตอนพระถังซัมจั๋งไปสื่อพระศาสนาในชมพูทวีปสมกับเป็นที่ประทับทรงงานช่างโดยแท้เนื่องจากเก๋งนารายมีต้นจันทร์ใหญ่ให้ร่มเงาลมพัดเย็นสบายทั้งกลางวันและกลางคืนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงโปรดประทับทรงงานช่างและเขียนกวีด้วยความสำราญพระราชหฤทัยมาตลอดรัชสมัยเล่ากันสืบมาว่าเมื่อจะทรงลงงานช่างแกะบานประตูพระวิหารหลวงบานประตูวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเข้ามาถวายเพื่อจะลงฝีพระหัตถ์ณลานต้นจันทร์ใกล้เก๋งนารายแห่งนี้พระที่นั่งสนามจันทร์และเก๋งนารายจึงเปรียบเสมือนพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการทรงงานช่างศิลป์ที่สำคัญยิ่งพิมานจักรพรรดิเพียงจักรพันพระที่นั่งสนามจันทร์จรัสฟ้าเป็นที่พระดำรัสวราเดชพร้อมหมาดเนื่องหน้านอกประนม

การบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเครื่องถมเครื่องถ้วยศิลปะพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยการทำนุบำรุงงานช่างสาขาต่างๆให้กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะนั้นงานประณีตศิลป์ประเภทเครื่องถมเครื่องถ้วยก็ได้รับการพัฒนาให้วิจิตรสวยงามขึ้นทั้งคุณภาพและการออกแบบตกแต่งดังเช่นวิชาช่างถมทรงมีพระราชกระแสให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยบำรุงฝีมือช่างถมขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชจนช่างได้สร้างสรรค์ตกแต่งด้วยลายใบเทศลายพระราชดมที่ทรงคิดขึ้นใหม่จากลายดอกไม้ของจีนและใบไม้ของฝรั่งได้ผลงานชิ้นเยี่ยมนำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเครื่องราชูปโภคได้แก่พระแท่นถมพระราชยานถมเรือพระที่นั่งกราบถมที่สำคัญยิ่งคือพระเก้าอี้ถมทรงโปรดให้ใช้เป็นพระที่นั่งพัทรบิดประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นที่ประทับในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตั้งพระแท่นพุทธานถมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนเครื่องถ้วยซึ่งเป็นของสั่งทำจากเมืองจีนตามแบบและลวดลายที่ส่งไปเป็นแบบมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าได้ทรงผูกลายใหม่คัดแบบด้วยพระองค์เองที่ยกย่องกันว่าสวยงามอย่างยิ่งได้แก่ลายดอกกุหลาบขาวพื้นทองลายผักกาดเขียวลายนกหย่อมลายพวงทับทิมลายจีนประกอบกับลายครุฑยุทธนาคซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ้วยลายน้ำทองของสำนักสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีนั้นถือกันว่าเป็นของดีที่สุดจนได้ชื่อเฉพาะว่าเครื่องถ้วยพระศรีสุริเยนนอกจากนี้ยังทรงคิดหุ่นปั้นชงชาพระราชทานแบบให้ช่างจีนทำในหลายคราวที่เลื่องลือกันมากจนเรียกขานกันต่อมาว่าทรงสยามนิยมคือปั้นรูปเท้าปุ่มคอหม้อรูปลูกแก้วรูปก้นช้อยคอช้อยและปั้นสายรูปแมงดาพวยชวลานับถือกันว่าปั้นชงชาอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นปั้นที่รูปทรงสวยงามที่สุดภาพสะท้อนกรุงเทพพระมหานครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเห็นได้อย่างชัดเจนคือความเจริญมั่งคั่งของพระนครเริ่มกระจายสู่หมู่คนมากขึ้นทั้งขุนนางและพ่อค้าวานิชจากกลอนตำนานพระราชนิพนธ์ไกรทองย่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยไว้ว่าลูกค้าพาณิชย์ต่างประเทศบรรทุกของวิเศษเข้ามาถวายสมบัติพัสถานมากมายทรงแจกจ่ายนิจพัฒเบี้ยหวัดปีพร้อมหมู่โยธาข้าเฝ้าล้วนเหล่ามั่งคั่งตั้งเศรษฐีต่างคนสุขเกษมเปรมปรีทุกทิวาราตรีปีเดือนเอ่ยนับเป็นพระราชปรีชาญาณในพระองค์พระเจ้าแผ่นดินของไทยที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอนาราษฎรสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ซอสายฟ้าเพลงบุหลันลอยเลื่อนกับพระอัจฉริยะอัครศิลปินสยามวันนี้ในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสถานที่ทรงพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยังมีสิ่งที่เป็นเสมือนอนุสรณ์แห่งพระอัจฉริยภาพการดนตรีไทยในพระองค์คือมะพร้าวซอมะพร้าวพันหายากที่มีปุ่มสวยงาม3ปุ่มที่กะลาเหมาะที่จะทำซอ3สายได้เป็นอย่างดีหากสวนของผู้ใดมีมะพร้าวพันนี้บำรุงรักษาไว้จะทรงโปรดให้พระราชทานตราภูมิคุ้มกันห้ามยกเว้นค่าอากรสวนมะพร้าวซอจึงอยู่คู่สวนอัมพวาสืบมาเชื่อกันว่าซอสายฟ้าฟาดคู่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยน่าจะทำมาจากมะพร้าวซออัมพวาส่วนหนังหน้าซอและไม้แก้วทำคันชักซอนั้นทรงโปรดให้สั่งมาจากเมืองนครศรีธรรมราชฝีพระหัตถ์การทรงซอนั้นทรงเชี่ยวชาญทั้งแบบผสมวงคู่กับกระจับปีในวงมโหรีและทรงเดี่ยวเฉพาะพระองค์ซึ่งมักจะทรงก่อนเข้าบรรทมเสมอเล่ากันสืบมาว่าคืนวันหนึ่งหลังจากทรงซอคู่พระหัตถ์ด้วยความเกษมสำราญพระราชหฤทัยแล้วเมื่อเสด็จเข้าที่พระบรรทมทรงพระสุบินว่าได้เสด็จลงไปในรมณียสถานแห่งหนึ่งสวยงามไม่มีที่ใดเสมอเหมือนณที่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสว่างสวยไปทั้งบริเวณดวงจันทร์นั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้สาแสงนวลสว่างสวยไปทั่วบริเวณทันใดนั้นได้ทรงสดับเสียงดนตรีอันไพเราะจับพระทัยยิ่งนักทรงสดับฟังเสียงดนตรีอันไพเราะนั้นด้วยความเพลิดเพลินจนกระทั่งดวงจันทร์ได้ค่อยๆลอยคล้อยเคลื่อนออกไปพร้อมกับเสียงดนตรีทิพย์ที่เลือนเสียงไปพร้อมกันเสียงดนตรีที่ได้ทรงฟังในพระสุบินนั้นแม้ยังตื่นพระบรรทมแล้วก็ยังคงก้องกังวานอยู่ในพระโสดมิทรงลืมจึงทรงโปรดให้พนักงานดนตรีเข้าเฝ้าต่อเพลงตามที่ทรงพระสุบินพระราชทานชื่อเพลงตามที่มาของเพลงที่ทรงพระสุบินว่าบุหลันลอยเลื่อนฟ้าบางก็เรียกว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์แต่ครูดนตรีมักเรียกเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระองค์ว่าเพลงทรงพระสุบินเพลงทรงพระสุบินนี้ได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเพลงสรรเสริญเสือป่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพลงบุหลันลอยเลื่อนฟ้าเพลงสรรเสริญพระจันทร์หรือเพลงทรงพระสุบินถือว่าเป็นเพลงมงคลสำหรับนักดนตรีและสำหรับซอสามสายนั้นถือว่าเป็นพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในพระองค์เพราะวงดนตรีที่มีซอสามสายเสียงของซอสามสายจะช่วยอุ้มวงให้บังเกิดความไพเราะของเสียงดนตรีอย่างน่าอัศจรรย์ดนตรีกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักนอกจากด้วยพระราชประสงค์จะเสริมสร้างความผาสุกสำราญจะลงใจแก่อนาราษฎรแล้วยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้สยามประเทศทางราชการจึงได้อัญเชิญวันเสด็จพระราชสมภพวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การทำนุบำรุงโขนละครเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งสยามพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามนอกเหนือจากทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกสงครามปกป้องพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินแล้วยังได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านศิลปะวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัยด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการเล่นโขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงอาทิวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในราชสำนักช่วยปรับปรุงขัดเกลาแต่งบทภาคบทเจรจาและทรงพระราชนิพนธ์ตอนนางลอยไว้ตอนหนึ่งซึ่งวงการโขนและวงการวรรณศิลป์ยกย่องว่ามีความไพเราะเพราะพริ้งอย่างยิ่งทั้งอักขรวิธีและลีลาโวหารดาวเดือนก็เลื่อนลับแสงทองระยับพโยมหนจวบจนพระสุริยนต์จะเยี่ยมยอดยุคขนทรพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชดำรัสเชิดชูไว้ว่าข้าพเจ้าก็ทราบอยู่แก่ใจว่าแม้ข้าพเจ้าจะแต่งขึ้นใหม่ก็คงสู้บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ไม่ได้เลยเป็นแน่นอนส่วนการละครนั้นพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยฝึกหัดละครผู้หญิงคือละครโรงในหรือละครในมาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเมื่อเสด็จเถลิงถวัญยราชสมบัติแล้วได้ทรงหัดละครอีเหนาโรงใหญ่ตามที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทรงรำลึกถึงพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรม

มชนกนาถได้ทรงพระราชทานไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินครั้งโบราณทุกพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ให้เล่นโขนรามเกียรติ์ปางนารายณ์อวตารเป็นประเพณีสืบมาล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สองจึงทรงพระราชนิพนธ์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ให้ละครข้างในของหลวงเล่นเป็นพระเกียรติยศคือตอนหนุมานถวายแหวนไปจนถึงตอนทศกัณฐ์ล้มและตอนบุตรลบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเล่นตาม

ขึ้นนี้นอกจากทรงโปรดให้เล่นฉลองเป็นการพระราชกุศลแล้วยังใช้เล่นรับแขกบ้านแขกเมืองทำขวัญสมโภชช้างเผือกและยังทรงโปรดให้เล่นในงานมโหรสพของหลวงเช่นงานพระเมรุมาตรเพื่อให้ราษฎรชาวบ้านได้มีโอกาสชมด้วยความเพลิดเพลินปัจจุบันโขนละครคือมรดกของแผ่นดินแห่งสยามอันประมาณค่ามิได้ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวโลกต่างชื่นชมยกย่องในศิลปะวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามยิ่งของไทย

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมปัญหาจราจรและอื่นๆเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพดีขึ้น
1: องรับสั่งมีกระแสรับสั่งต่างฝ่าว่าคนไทยมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าเราจะมาจากมาหลัวหลวมกันเป็นคนไทยด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามนะเมื่อเป็นคนไทยแล้วจะมีสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมจำได้ว่าทรงพระทานให้กับพวกเราตอนเข้าเฝ้าครั้งแรกแล้วต่อมาโครงการจิตสาทำความดีด้วยใจก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังทรงรับสั่งว่าไม่ได้รวยไม่ได้จนต้องการจิตที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาช่วยด้วยหัวใจจริง
0: ก่อนหน้าที่จะเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างเป็นทางการภาพแปลกตาสำหรับคนไทยที่ไม่ค่อยได้พบเห็นคือภาพทหารในหน่วยงานประจำพระองค์ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกคูคลองหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร
1: ผมอยากใช้คำว่าทรงสั่งสอนพวกเราองค์ดีบอกว่าเราทำในสิ่งที่ใกล้ๆเราก่อนผมจำพระแสรับสั่งได้ว่าแม้แต่ตัวเราหมายถึงพระบาทสมเด็จก็ต้องทำเหมือนกันแล้วทำในหน่วยงานของเราแล้วค่อยๆออกไปสู่ข้างนอก
0: จากหน่วยราชการในพระองค์เริ่มขยายสู่ประชาชนมีประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพอาสากันเข้ามาทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายหมื่นกลายเป็นหลายล้านคนและกระจายตัวไปทั่วประเทศ
1: ท่านจะเห็นต้นแบบของโครงการจิตสาธรรมคนดีวิจัยก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วย

0: คือเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่นี่แม่มีทำงานตรงนี
1: ้ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มาถวายงานให้ท่านมาทำตรงนี้กลับไปทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้ง
2: ภูมิใจมากเลยฮะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บประวัติของวงตระกูลเราที่ได้มารับใช้พระองค์ท่าน
3: จากวันเริ่มต้นโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2560ปัจจุบันมีประชาชนอาสาเข้าร่วมทำดีมากถึงกว่า8ล้านคนสิ่งงดงามที่เคยห่างหายไปเริ่มกลับคืนมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

0: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแทงทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแทงอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูโบต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูโบต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งน้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทั้งหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

กลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็พยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ลาย7-8ลาย8ลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7ลายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละเยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมนี่พืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวแล้วเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันอะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์เขาอยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

ตอนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคล1ค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราจะถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
4: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการฟาร์มตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก็ดีมี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจ่ายในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อพวกบริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็โรงท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระทานวันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่น อบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
5: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: สองมือชราบรรจงกดเส้นตอกให้แน่นขณะกำลังสานตอกไม้ไผ่ให้เป็นภาชนะอย่างหนึ่งพ่อเฒ่าไม่เคยคิดเลยว่าการจักสานจะกลายมาเป็นอาชีพที่นำรายได้มาสู่ชีวิตในบ้านปลายเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ต่างกันแม้สายตาเริ่มฟ้าฟางแต่ก็ยังมีแรงทำงานในอย่างบ้างวันนี้อากาศดีจึงนัดกันแต่งตัวหล่อแล้วมาทำงานจักสานด้วยกัน
1: อ่ะคุณแม่ยุ้งล้วนทะเลเมียมาอยู่เนี่ยแม่คุณอาเจือนั่นอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเจ้ามาหน้าเนี่ยชั่วโมงพ่อหมอไอ้มึงมึงจากมาเย็นไม่เธอจิตใจจองอะไรเธอถึงมาไม่น่ามาอยากจังอะไรยุ้งยุ้งอะช่องจุ่มยาจุ่มยาแล้วจุ่มยาจุ่มยาอยู่เนี่ยจุ่มยาจีเนี่ยอะไรแต่นั้นยุ้งไปยุ่งมือเมียเราจีเนี่ยอะไร
0: บนสันเขาท่ามกลางดอยสูงชันสลับซับซ้อนในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งดำรงอยู่อย่างสงบเรียบง่ายหมู่บ้านในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหมู่บ้านของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งอาคาลีซูลาหูไทยใหญ่และจีนฮ่อจากที่เคยบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอยจนป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมปัจจุบันพวกเขาได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหันมาปลูกชากาแฟปลูกผักผลไม้เปลี่ยนจากผู้

0: กรุกเป็นผู้อนุรักษ์และร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์แต่อาจไม่เป็นเช่นทุกวันนี้หากวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้ภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่และชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างสิ้นเชิงไม่เพียงความรู้และหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเพื่อให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนยังส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไหนแต่ไรผู้หญิงชาวอาขาก็เย็บปักผืนผ้าตามเอกลักษณ์ของตนเพื่อเป็นเครื่องแต่งกายในวิถีชีวิตปกติไม่เคยมีใครบอกว่าผืนผ้าที่พวกเขารังสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าที่พวกเขาควรภาคภูมิใจ
1: ปักผ้านี้พ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแต่สมัยก่อนคือเราก็จะปักกันใส่เองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้รู้สึกว่ามีค่านะคะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่แม่หลวงมาแม่หลวงก็แนะนำทำให้เราทำอาชีพเสริมกับปักผ้านะคะก็เลยตอนนี้ก็ได้ปักแล้วก็ได้ส่งขายอะค่ะก็มีรายได้เสริมตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนมาถามสนใจมาชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะเห็นคนสนใจมาถามมาชมก็ภูมิใจค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่ไม่เคยมีใครบอกว่าเครื่องจักสานที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาแต่บรรพบุรุษเป็นศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์
2: ลุงแม่ที่ยุคยุโรปก็มาเยอะนี่ก็มาเยอะเช่นนี้ลุงแม่มันนี่ดูยาล้อที่จีบว่าอาบุที่ถือก็เจน่าจะก็เจบางก็ยี่เจหลังงานล้อสดเจเขาก็มาก็ยี่เจอาควันน่ะตัวเองมาเจอว่าเขามาแต่ยืนบุฟมาแต่ยืนบุอาพีก็กล่าวว่าเงินคือดีมั้ยอาพีมันกล่าวน้องมาก็โคลมมาโคยุ่งว่าล่ะที่เชื่อเขามาอยากจะอาควันน่ะอาพีมาแล้วว่าสั่งสายอยากจะกันน้องอยากจะน้องจะสั่งสายจนอาพีกล่าวเนี่ยแหละอาพีเนี่ยลานในยุคนั้นเรามีอาบุขพจน์เนี่ยผีก็ก็ขอพันหนึ่งมาละผีก็สมเลยขอพันหนึ่งยาละเมียลาเชื่อดีดีเมียกลัวคือเมียผีก็กลัวคือดีดีมา

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเรา

ก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: ซีนาคุซ่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมกรีกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไทน์และเคยถูกพระมหากษัตริย์จากหลายประเทศเข้ามาปกครองก่อนจะถูกรวมเข้ากับอิตาลีในปีพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองซีราคุซ่าเมื่อ100ปีก่อนไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองซีราคุซ่าเป็นเมืองใหญ่มาแต่ในเวลาพุทธกาลนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของพวกกรีกเคยมีพลเมืองถึง 500,000 แต่ในเวลานี้มี 30,000 เศษเท่านั้นเมืองซีราคุซ่าที่อังกฤษเรียกว่าซีราคุสทุกวันนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กหน้าเมืองเก่าเมืองเก่านั้นมีบริเวณกว้างขวางถึง20ไมล์แต่เวลานี้เป็นเมืองร้างการที่มาเที่ยวเมืองซีราคุซ่าต้องหมายความว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าไม่ใช่เที่ยวเมืองใหม
0: ่เวลาประมาณ10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสถานที่สำคัญที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นได้แก่หลุมฝังศพเซนต์จอนก่อนถึงทางเข้าหลุมฝังศพเซนต์จอนมีโบสถ์ซานจิโอวานีหรือโบสถ์เซนต์จอนซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โบสถ์แห่งนี้ซึ่งเคยถูกแผ่นดินไหวทำลายในปีพุทธศักราช2236แล้วได้สร้างขึ้นใหม่ในแบบบาร็อกแต่ก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่23จนกระทั่งถูกทำลายโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2451ปัจจุบันเหลือเพียงตัวอาคารที่ไม่มีหลังคาภายใต้โบสถ์เซนต์จอนคือที่ตั้งของสุสานใต้ดินอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคโรมันเป็นดินแดนแห่งความตายที่บรรจุศพไว้กว่า 20,000 ศพภายในเป็นทางเดินแคบและยาวสองข้างทางเจาะเป็นถ้ำซ้อนๆกันหลายชั้นสำหรับเก็บศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เป็นที่ฝังศพของพวกไซรัคุซานรวงเข้าไปในฝาเป็นคูหาแล้วจึงขุดศิลาเป็นรางสำหรับฝังศพถ้าผู้ดีก็มักจะมีคูหาขุดเข้าไปลึกแล้วตั้งหีบศพรอบคูหานั้นแต่เฉพาะพวกพ้องของตัวในนั้นมืดๆชื้นๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะปล่องข้างบนให้แสงสว่างลงมากกว่าแต่ก่อนทั้งศพก็ได้ขุดขึ้นเสียหมดไม่มีเหลือเลย
0: สุสานใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวเมืองยังไม่นิยมในคริสตศาสนารัฐบาลจึงได้ลงโทษชาวคริสต์อย่างรุนแรงจนต้องหนีเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อซ่อนตัวคริสตศาสนิกชนเหล่านั้นได้แอบประกอบพิธีกรรมกันในโบสถ์เมื่อมีคนตายจึงได้ฝังเอาไว้ใต้ดินนั้นด้วยกันเมื่อ100ปีก่อนศพที่เคยฝังอยู่ในนี้ได้ถูกนำไปบริเวณอื่นแล้วบริเวณที่เหลือได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมเช่นเดียวกับในปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงกันพระองค์ยังได้ทอดพระเนตรลาโตเมียเดลปาราดิโซเหมืองสำหรับขุดเจาะหินเพื่อใช้ทำกำแพงเมืองปัจจุบันคนมักเรียกกันว่าถ้ำหูเพราะลักษณะภายนอกคล้ายรูปหูภายในมีเสียงดังกังวานพระองค์ทรงเล่าถึงถ้ำแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ลาโตเมียเดอปาราดิโซขุดลึกลงไปถึง100ฟีตและ130ฟีตเป็นเวิ้งใหญ่ ด้านข้างเป็นผนังศิลาแท่งทึบเว้นไว้แต่ด้านหน้ามีกำแพงกั้นภายหลังเมื่อขุดศิลาไปใช้แล้วที่นั้นใช้เป็นที่ขังคนโทษเฉลยศึกที่ใช้ทำงานขุดศิลานั่นเองผนังด้านหนึ่งได้ขุดรวงลงเข้าไปเป็นทับรูปถ้ำนั้นเหมือนตัวเอสอักษรโรมันเวียนขึ้นไปหาหลังเขาที่หลังเขานั้นเป็นที่ผู้คุมอยู่รักษาถ้ำนี้ยาวถึง240ฟีตสูง74ฟีตแต่กว้างนั้นไม่เสมอกันตั้งแต่15ฟีตถึง35ฟีตเป็นที่ประหลาดมาก
0: จากลาโตเมียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงละครกรีกแบบโบราณซึ่งเดิมใช้เป็นเวทีสำหรับการต่อสู้และการแข่งม้าชาวโรมันในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่จอดรถเทียมม้าปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ใช้เป็นเวทีแสดงละครและคอนเสิร์ตจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
1: ลักษณะโรงละครกรีกนี้คล้ายกันกับทาวมีนาแต่ย่อมกว่าว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนพระเยซูเกิดเป็นรูปกลมแต่ไม่กลมดิ่งวัดศูนย์ได้165เลหลาขั้นที่ตัดศิลาขึ้นไปเป็นที่คนนั่ง46ชั้นแต่บางคนว่ามากกว่านั้นมีจารึกศิลาบอกชื่อห้องตามชื่อผู้มีบรรดาศักดิ์ในเวลานั้นโรงละครกรีกเช่นนี้มีฉากแต่ด้านข้างฉากลงทางทะเลนั้นพังหมดคเนดูเห็นจะไม่ใช่เป็นที่สำหรับแต่เล่นละครอย่างเดียวเห็นเลือกเอาเฉพาะไหล่เขาที่อาจจะแลเห็นได้ไกลๆตลอดเห็นจะเป็นที่ประชุมหรือไปนั่งเล่นอย่างหนึ่งอย่างใดกันด้วย

จากโรงละครแบบโรมันพระองค์ทรงแวะประทับที่โรงแรมแกรนด์วิลล่าโพลิติก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองบนเกาะซิราคุซ่าจากนั้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ประทับเรือพม่าเสด็จพระราชดำเนินออกจากเกาะซิราคุซ่าสู่ประเทศบอร์ด้า

สาธารณรัฐมอลตาแม้ว่าจะเป็นประเทศใหม่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางเชิงการค้าและยุทธศาสตร์ทางทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างยิ่งครับการเสด็จประพาสประเทศมอลตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศมอลตาซึ่งยืนยงยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า100 ปีแล้วครับ

0: สาธารณรัฐมอลตาเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเกาะซิซิลีของอิตาลีกับประเทศตูนิเซียในแอฟริกาเหนือมีชายฝั่งยาวถึง200กิโลเมตรมอลตาเคยถูกชาติต่างๆเข้ายึดครองหลายครั้งและตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่พุทธศักราช2344จนได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2507มอลตาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขไทยและมอลตาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเอเธนมีอาณาเขตครอบคลุมถึงประเทศมอลตา
1: In the mid 19th century about 1850-1860 when Siam was forming links with the European countries no especially England I think and France a number of it was felt that to increase business a number of consulates would be opened in various places in Europe and the consulate in Malta was one of the first one of the earlier ones to be formed it was instituted in 1884 which is 130 years ago at a time when the British were the masters of Malta but because they had a very important navy a very strong navy they would have their representatives in various countries which they controlled yes and in 1884 the first Siamese consulate was opened in Malta came to Malta he was met by a number of the important people here I mean the governor his assistant so on and so forth and the consulate gave its assistance as possible there was also I believe a party a dinner held where all the important businessmen in Malta and all the important people were invited to it

0: And also, I believe there were a few, there wasn't a community of Thai people at the time in Malta, but there were some people who were traveling with the king, and they were there as well. There are some newspapers as well, and some cuttings which record this event, which might be of interest to historians. Yes, and the king stayed here for, I think, about 36 hours, a day and a half, 2 days. They arrived in the evening, stayed the following day, visited around, they were taken around to see the some of the imported Neolithic remains in Malta.
1: Malta, เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เกาะมอลตายาว20ไมล์กว้าง9ไมล์ครึ่งไม่โตไปกว่าเมืองไซรากุซ่าเก่าตั้งอยู่ในระหว่างแหลมอิตาลีกับฝั่งแอฟริกาเกือบจะนับว่าอยู่กลางทะเลได้เมืองที่ได้ตั้งมาเก่าเหลือเกินในระหว่าง 3,000 กับ 2,000 ปีก่อนพระเยซูเกิดซึ่งได้พบสิ่งสลักสำคัญดังนั้นชาติต่างๆที่ได้ปกครองเมืองเหล่านี้มาเป็นอันมากรวมทั้งกรีกอาหรับโรมันนอร์มันเป็นต้นจนถึงรวมเข้าอยู่ในอาณาเขตแอมเปอเรอร์ชาวที่5เมืองสเปนภายหลังที่ชาวที่5ได้ยกให้แก่พวกไนออฟเซนยอนซึ่งตุรกีได้ไล่เสียจากโรเดต่อนั้นมาเมืองเป็นของพวกไนออฟเซนยอนปกครองนับว่าออกจะเป็นเอกราชแต่ไม่ใช่ตั้งเป็นเจ้าแผ่นดินแผ่นทรายอะไร
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของมอตาและเมืองวาเลตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงไว้อย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

0: พวกเติร์กมาตีหลายครั้งแต่ไม่แตกเพราะเหตุพวกเติร์กมาตีเกือบจะเสียทีเมื่อคริสตศักราช1566ยองเดลาวาเลเต้ซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์ในเวลานั้นจึงได้สร้างเมืองเป็นเมืองหลวงของมอลตาในเวลานี้ได้ก่อป้อมรอบถึง2ชั้นอย่างแน่นหนาซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองที่ตีไม่รู้แตกเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าวาเลต้าตามชื่อของแกรนด์มาสเตอร์ผู้สร้างแต่ไม่ช้าครั้นคริสตศักราช1800ท้วนอังกฤษก็มีได้และรักษามาจนเท่าบัดนี้ภาษาราชการที่ใช้ในเวลานี้ใช้ภาษาอังกฤษถึงคนค้าขายชาวเมืองก็พูดอังกฤษมากขึ้น
1: วันอังคารที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเรือพม่าได้จอดเทียบท่าที่ทำการศุลกากรเมืองวันเลต้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของมอลตาเป็นเกาะที่เกิดจากหินภูเขาไฟบริเวณชายฝั่งเป็นโขดหินเกือบทั้งหมดไม่มีภูเขาหรือแม่น้ำประเทศแห่งหมู่เกาะนี้ได้ชื่อว่าน้ำทะเลมีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลกเพราะเป็นประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสาธารณรัฐมอลตาจึงได้รับอิทธิพลของอากาศจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่ร้อนมากหรือหนาวจัดทั้งปีมี2ฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนและฤดูแล้งเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีสุดในโลกในการเสด็จประพาสเกาะมอลตาครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อโปสการ์ดจำนวนมากที่ถ่ายทอดลักษณะบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวมอลตาซึ่งปัจจุบันโปสการ์ดดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อ่าวเมืองวาเลต้าประหลาดไม่มีที่ไหนเหมือนแหลมที่ตั้งเมืองวาเลต้าอยู่ในศูนย์กลางอ่าวและดูเหมือนเป็นกระดูกพัดมีน้ำล้อมเกือบจะรอบฝ่ายข้างฝั่งมีอ่าวเข้าไปเป็นช่องๆเหมือนรูปพัดหรือตลปัดแฉกที่ขาดยอดแหว่งอยู่ข้างหนึ่งในอ่าวนี้กว้างใหญ่น้ำก็ลึกไม่เห็นท่าเมืองใดที่จะมั่นคงแข็งแรงและสะดวกดีเหมือนท่านี้ที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองวาเลต้าเป็นเขาไม่ใช่ชันดิ่งขึ้นไปพอที่จะตัดถนนเป็นถนนราบนับว่าเป็นสายรีและมีถนนขวางซึ่งเป็นสายชันลักษณะคล้ายกับเมืองเนเปิลใช้เป็นตีนสะพานช้างแต่ชันรถขึ้นไม่ได้และดูในทะเลเห็นเป็นตึกซับซ้อนกันไปไม่แลเห็นต้นไม้ใบหญ้าและดูเหมือนไม่มีพืชพันธุ์อะไรมีแต่ศิลากับปูนที่ก่อผนังนับว่าเป็นเมืองบริบูรณ์ในการค้าขาย

0: เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่15ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินยังวังของผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอนต้าซึ่งเดิมเป็นวังของแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอนต้าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2114จากนั้นในปีพุทธศักราช2343ได้ใช้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอังกฤษ
1: วังนั้นคือวังแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอลตาเป็นตึกวงรอบมีลานสนามกลางตามธรรมเนียมวังตรงที่หน้าวังออกไปมีโรงทหารรักษาองค์ใหญ่โตเขาเอาแตรวงมาเป่าในที่นั้นด้วยอัศจรรย์ที่ขึ้นวังนี้ช่างขึ้นง่ายเสียจริงๆเป็นขั้นเตี้ยๆนิดๆไม่เหนื่อยเลยคเนกันว่าแกรนด์มาสเตอร์ผู้ที่ทำเห็นจะเป็นคนแก่มีแผ่นศิลาจารึกชื่อ Grand Master ตามลำดับ28คนจนเสียเวลาที่เสียเมืองแก่นโปเลียนโบนาปาร์ตยอดอัศจรรย์มีจารึกชื่อเจ้าเมืองอังกฤษอีกแผ่นหนึ่งต่างหากเดินตามเฉลียงกว้างซึ่งมีเพดานแลผนังเขียนมีรูปกรอบตั้งรายตลอดไปจนถึงห้องรับแขก
0: ในวันนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรคลังอาวุธโบราณเครื่องกรอกและปืนชนิดเก่านอกจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอต้ายังได้จัดเลี้ยงพระกยาหารกลางวันถวายพระเกียรติปัจจุบันวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภาของมอต้าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันเว้นวันที่มีการประชุมรัฐสภาจากวังของแกรนด์มาสเตอร์พระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอห์นซึ่งสร้างโดยไนท์ออฟมอต้าระหว่างปีพุทธศักราช2116ถึง2121ตัวโบสถ์ออกแบบโดยสถาปนิกแห่งกองทัพมอต้าชื่อกรอมูคาซาผู้ซึ่งออกแบบอาคารที่สำคัญหลายแห่งของวาเลต้าภายนอกโบสถ์สร้างหลังปีพุทธศักราช2108โบสถ์แห่งนี้เป็นที่รวมของศาสนานิกายต่างๆในมอต้าตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนจอน
1: ออกจากวังไปดูวัดเซนยอนภายนอกไม่งามตามเคยแต่ภายในเสาะศิลาเป็นลายเด่นเหมือนลายสลักทั่วไปทุกแห่งแล้วทาสีปิดทองตามข้างโบสถ์เหล่านั้นแบ่งเป็นวิหารตามภาษาต่างๆมีอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันภาษาใดที่มีคนมากก็มีสองวิหารพื้นโบสถ์นั้นประดับโมเสกเป็นลายอาร์มของพวกนายทั้งปวงซึ่งฝังศพเรียงกันเต็มไปทั้งพื้นโบสถ์ศพที่สำคัญเซนอะไรต่างๆเขาฝังในที่นั้นทุกแห่งในที่นี้มีฝังศพแกรนด์มาสเตอร์คนแรกวัลเลเต้ผู้ที่สร้างเมืองกับคนสำคัญอีก2

0: จากนั้นในวันพุธที่16ตุลาคมเวลาประมาณบ่าย3โมงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของเมืองจุดแรกที่ทรงแวะทอดพระเนตรคือป้อมติเนซึ่งตั้งอยู่ปลายแหลมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2335
1: ทางไปตอนแรกเลียบใกล้ป้อมซึ่งสูงตระหง่านป้อมนั้นขุดลงไปหลังเขาเอาศิลาที่ขุดนั้นขึ้นมาเสริมขึ้นเป็นกำแพงคูเมืองก็เป็นเช่นนั้นขุดศิลาจากคูขึ้นมาก่อป้อมเสริมข้างบนให้ได้รูปอย่างวิชาช่างดูการงานช่างมากมายเสียจริงๆถ้าจะทำด้วยเงินยากที่จะสำเร็จได้จะต้องลงทุนมากไม่ใช่น้อยแต่นี่ใช้ธาตุทั้งนั้น
0: เมื่อ100ปีก่อนมอต้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในเมืองวาเลตตานี้เดิมผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองปรารถนาจะรับเสด็จอย่างเป็นทางการให้สมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้งดเสียเนื่องจากเป็นการเสด็จประพาสแบบเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นพิธีการต่างๆจึงได้จัดการอย่างเรียบง่ายแต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงพอพระราชฤทัยในไมตรีจิตของชาวมอต้าเป็นอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: พ่อมีความพอใจในการรับรองที่มอต้านี้เป็นอันมากดูเป็นทางคุ้นเคยสนิทสนมกันเห็นได้ว่าบรรดาขุนนางทั้งปวงทั้งฝ่ายพลเรือนได้ต้อนรับด้วยความเต็มใจไม่ได้ทำไปตามธรรมเนียมเลยพ่อชอบความจริงใจมากกว่าที่จะทำไปพอแต่เป็นพิธีหรือตามธรรมเนียมรู้สึกใจว่าเหมือนอยู่ในระหว่างมิตรสหายซึ่งชอบพอกันโดยสุจริตและพูดจาเล่นหัวกันสนุกสนานทั่วไปที่จริงการรักษาเขาได้รักษาโดยกวดขันเวลาขึ้นไปบกโพริสได้จัดถนนเรียบตลอดทุกขนทุกแห่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีรูมมีตอมอะไรจนเจเนอเรลบารอนเองก็ประหลาดใจว่าคนจึงทำความเคารพครวะมากกว่าที่คาดหมายจริงๆการที่มาเมืองมอต้าครั้งนี้นับว่าเป็นสำเร็จอย่างดีที่ควรพอใจ

0: รุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศมอต้าอาจกล่าวได้ว่ามอต้าเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปยุโรปที่พระองค์เสด็จประพาสในครั้งนี้และนับจากนี้จะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับสยามประเทศซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้
1: นับถึงตอนนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าช่วงระหว่างนี้ชาวสยามของเราต่างก็ได้เตรียมพิธีการรับเสด็จกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวทุกคนต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อ100ปีที่ผ่านมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความ
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธี

ที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ครูเล่าเรื่องมาเกือบครบแล้วนะ
1: ครับ
0: เรื่องน้ำก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องดินก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องป่าก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้มีเรื่องพิเศษอีกอันนึงคือก็อาจจะเกี่ยวเรื่องดินเหมือนกันแต่ดินนั้นไม่ได้มีอย่างเดียวอย่างที่เราคิดปัญหาเรื่องดินมีหลายรสแปลกไหมนะดินเค็มบริเวณชายทะเลนะดินจืดคือมันที่เขาอินซ้อนถูกสูบแร่ธาตุจนกระทั่งจืดสนิทปลูกอะไรไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันมีดินอีกอันหนึ่งคือดินเปรี้ยวทีนี้ก็ปรากฏว่าที่อันหนึ่งที่นราธิวาสผลสุดท้ายก็รับสั่งให้เราไปซื้อที่ปู่ก็ไปจัดการซื้อที่จนเรียบร้อยนะได้ก็ตั้งเป็นศูนย์มาเรียกว่าศูนย์พี่คุณทอง

0: ที่นั่นจะมีดินแปลกอยู่อีกอันหนึ่งคือเป็นดินที่ถูกแช่น้ำไว้นานเลยแล้วต้นไม้ต้นไร่ที่มันหักทับถมกันไปเป็นร้อยๆปีเนี่ยมันแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยพระเจ้าอยู่หัวก็เลยรับสั่งบอกว่าตอนนี้ที่เนี่ยลองไปศึกษาที่ว่าไอ้ดินที่มันไม่เคยใช้ประโยชน์ได้มันแช่น้ำอยู่มันมีกรดกรรมฐานนั้นจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างเพราะมีที่อยู่แบบนี้ตั้งแต่3-4 แสนไร่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งศูนย์ศึกษาพิกุลทองขึ้นมาทำการศึกษาจนกระทั่งวันนี้เอาจริงแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลแล้วนะแต่ว่าจะไม่เล่าให้ฟังได้ผลยังไงเพราะนั้นรอให้หลานๆไปดูด้วยสายตาตัวเองแล้วให้กลับมาเล่าให้ปู่ฟังได้ว่าไปเห็นอะไรบ้างวันนี้จะเล่าไว้แค่นี้ก่อน
1: หนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงทรงว่าสั่งงานตอนดึกๆค่ะ
0: พระองค์ท่านรับสั่งว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องเป็น24 ชั่วโมงคือจะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ปีใหม่อะไรไม่รู้ถ้ามีงานมีปัญหาขึ้นมาพระองค์ท่านก็จะเสด็จออกทรงงานทันที

0: แล้วพระองค์ท่านก็ทำตัวอย่างให้ดูเราเห็นว่าจะไม่มีวันหยุดมีปัญหาเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้นทำเมื่อนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเสียสละเพื่อพวกเราอย่างไร
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวและวิธีแก้ปัญหาของดินเปรี้ยวกันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: ครับเด็กๆมาจากไหนกันครับ
1: สวัสดีคร ับ
0: สวัสดีครับ
1: มาจากรายการสานต่อที่พ่อ
0: ครับครับแล้วพวกเราชื่ออะไรกันบ้าง
2: ผมชื่อเพียงหยางครับ
3: หนูชื่อน้ำแข็งครับ
4: หนูชื่อน้ำชาค่ะ
5: หนูชื่อเอกครับ
0: คุณลุงชื่อกิตติศักดิ์ครับเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อยู่ที่นี่ครับพวกเราอยากรู้อะไรกันบ้าง
6: หนูอยากรู้เกี่ยวกับอดีตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค
0: ่
6: ะ
0: ครับสำหรับอดีตการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะครับเนื่องจากอดีตนะครับในหลวงท่านเสด็จมาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พลุนะครับดินหลักๆเป็นดินเปรี้ยวนะครับชาวบ้านเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่ากับพื้นที่ที่มีอยู่นะครับก็เลยนำหลวงท่านดำริให้หาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ดำริให้ตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้หน่วยงานต่างๆในรวมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านครับอ้าวใครมีคำถามไหมเชิญครับ
2: แล้วในหลวงเนี่ยคร
0: ับ
2: แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวยังไงเหรอครับ
0: หลังจากในหลวงท่านตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นมาแล้วนะครับท่านก็มีดำริให้เรามีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดินเปรี้ยวโดยมีโครงการแกล้งดินนะครับเป็นโครงการต้นแบบในการศึกษาเอาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวกับชาวบ้านครับ
6: คุณลุงคะแล้วลักษณะของดินที่เปรี้ยวเป็นยังไง
0: ลักษณะดินที่เปรี้ยวนะครับดินจะมีหญ้าขึ้นหญ้าเป็นหญ้ากระจุดนะครับพืชพันธุ์ธรรมชาติต้นไม้อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วอีกอย่างคือในบริเวณนั้นน้ำจะเป็นน้ำใสนะครับก็เป็นน้ำที่ใสจนเราสามารถมองเห็นก้นของพื้นดินได้เดี๋ยวเรามาดูสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวกันนะครับแล้วมีดูต้นไม้ต้นหญ้านะครับนี่จะให้หลานๆดูนะครับอันนี้คือสภาพดินที่เป็นดินเปรี้ยวนะครับมีหญ้าขึ้นเป็นหญ้ากระจูดนะครับเล็กๆนี่คือก็จะกระจูดหนูนะครับมันขึ้นได้ในดินเปรี้ยวนั่นแหละ
6: คุณลุงครับแล้วต้นกระจูดนี่ครับต้นหญ้ากระจูดนี่ครับนี่คืออะไรเหรอครับ
0: ก็หญ้ากระจูดเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งเป็นพืชอย่างหนึ่งครับไม่มีประโยชน์ครับอันนี้นะครับอย่างมากก็เป็นไว้สำหรับวัวกินควายกินได้นะครับแต่กระจูดอีกประเภทนึงที่เส้นใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้โตกว่านี้เอาไปใช้แปรรูปเป็นเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่นึงนะครับต่อไปเราไปดูน้ำนะที่ดินเปรี้ยวแล้วมีน้ำมันเป็นยังไงนะครับนี่มาดูกันนี่น้ำเปรี้ยวมันน้ำมันใสจนเห็นก้นสระก้นร่องท้องร่องเลยนะครับ
3: คุณลุงคะแล้วน้ำพวกนี้จะเอาไปทำประโยชน์ได้ไหมคะ
0: นะครับน้ำนี้ใช้ประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเปรี้ยวนะครับเลี้ยงปลาก็ไม่ได้นะครับแต่มันมีอยู่ในท้องร่องนี้มันก็ทำให้พืชพันธุ์ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติขึ้นได้อย่างพวกบัวประโยชน์อีกอย่างก็คืออาจจะเป็นน้ำไว้เลี้ยงสัตว์พวกวัวพวกควายเนี่ยมากินได้อยู่นะครับถ้าเราจะปลูกอะไรเนี่ยเราต้องปรับปรุงก่อนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกันว่าเราทำอะไรกันบ้างที่เป็นแนวทางที่เราเอาองค์ความรู้จากในหลวงแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวมาแก้ปัญหานะครับว่าดินเปรี้ยวทำอะไรได้บ้างแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับบาย
7: จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีที่เรียกว่าดินพลุซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงดินพลุที่มีคุณภาพต่ำรวมถึงดินที่เมื่อแห้งแล้วก็มีสภาพดินที่เปรี้ยวจัดเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช

0: เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นพื้นดินจำนวนมากจึงถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ทรงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
1: สวัสดีครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดของการแกล้งดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองครับรู้ไหมว่าแกล้งดินใครเป็นคนคิดค้นรู้ไหมครับ
2: หลวงรัชกาลที่9ค
1: ่ะครับเดี๋ยวพี่จะไปดูในโครงการแกล้งดินกันดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไง
2: ไป
1: อ้าวเราก็มาถึงที่ที่พี่ตั้งวัสดุปรับปรุงดินไว้ตรงนี
3: ้มันมีอะไรบ้างเหรอครับ
1: อ๋อที่มันมีที่น้องๆเห็นทางขวามือสุดนั้นก็จะเป็นปูนขาวครับและตรงกลางนี้ก็คือหินปูนฝุ่นแล้วก็โดโลไม
3: ต์แล้วคุณสมบัติของโดโลไมต์กับหินปูนฝุ่นนี้มันเหมือนกันไหมครับ
1: มันไม่เหมือนกันครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าสภาพของดินต่างๆที่มันมีปัญหาแต่ส่วนมากในภาคใต้ของเรามันจะเป็นดินเปรี้ยวจัด
4: แล้วสัตว์พวกนี้คือเราต้องเลือก1อย่างเพื่อที่จะได้มาทำ
1: มันก็หยุดระยะช่วงเวลาค่ะแต่ระยะแรกที่เราทำแปลงเราก็จะใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงดินค่ะและปูนขาวนู้นเราจะใช้ในช่วงที่เราเก็บพืชเสร็จแล้วเราก็หว่านฆ่าเชื้อพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียในดินนะครับไอโดโลไมต์นี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถใช้ได้ในการปรับปรุงดินนะครับหรือว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วว
4: ิธีแกล้งดินเนี่ยครับเราทำกันยังไงอะ
1: วิธีแกล้งดินเหรอครับมันจะมีแปลงอยู่6แปลงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละแปลงไหมว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่ไงเรามาถึงแปลงแกล้งดินแล้วทางซ้ายมือเห็นทางซ้ายมือไหมครับ
4: เห็นครับ
1: แปลงที่1ครับ
4: ค่ะอันนี้คือแปลงที่ยังไม่ได้บำบัด
1: ใช่ค่ะแค่สูบน้ำเข้าขังไว้แล้วก็สูบน้ำออก2อาทิตย์นะคะนี้ด้านหลังของน้องๆนี่คือแปลงที่2มีการขังน้ำด้วยแล้วก็เราใช้หินปูนฝุ่นเมื่อกี้จำได้ไหม
5: จำได
1: ้ในการปรับปรุงดินเราก็จะสูบน้ำเข้าพักไว้2อาทิตย์แล้วก็4อาทิตย์6อาทิตย์นะครับแต่เราก็ใช้ปูนตามความต้องการของดินด้วย
3: แล้วการที่เราจะรู้ได้เนี่ยครับว่าดินเนี่ยครับเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินอะไรเนี่ยครับเราตรวจสอบกันยังไง
1: นี่เลยที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเองจะมีห้องวิเคราะห์ดินนะครับในภาคใต้ของเราคือว่าเกษตรกรคนไหนปลูกพืชไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้แบบดินมีปัญหาพวกนี้เขาก็จะเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ครับแล้วทางพี่เองก็จะส่งจดหมายค่าวิเคราะห์ของดินไปจะมีวิธีบอกว่าต้องปรับปรุงดินอย่างไรบ้างนะครับ
0: นอกจากนี้ยังมีแปลงทดสอบดินเปรี้ยวอีก4แปลงที่เด็กๆจะได้ไปศึกษาและแปลงกันซึ่งแต่ละแปลงนั้นก็ได้มีการนำเอาพืชผักมาทดลองปลูกในแต่ละแปลงเพื่อที่จะได้ตัวอย่างของแปลงที่จัดการดินเปรี้ยวได้ดีที่สุดละครับ
4: พี่บอยค่ะทำไมต้องแยกเป็น6แปลงล่ะ
1: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงหรอคะก็คือในแต่ละแปลงที่เมื่อกี้ที่พี่พามาดูแล้ว1ถึง4เราก็จะหาค่าวิเคราะห์ดินต่างๆนะครับ5กับ6นี้พี่จะปล่อยทิ้งร้างไว้ก่อนพอเราได้ค่าวิเคราะห์ที่ดีแล้วเราเอาข้อมูลต่างๆไปถวายรายงานพระองค์ท่านวันนี้พี่ก็พามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการแกล้งดินเสร็จแล้วยังมีกิจกรรมเยอะแยะเลยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ
4: ครับครับ
6: งั้นไปกันเลยครับ
7: สวัสดีครับพี่นะครับชื่อพี่โจ๊กหรือชื่อจริงก็คือนายศักดิ์จันอุดรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลนะครับดูแลโครงการบ้านรีในด้านพลังงานทางเลือกตรงนี้นะครับคือประวัติความเป็นมาของน้ำมันเบนซินโอดีเซลในโครงการบ้านรีศูนย์พิกุลทองแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2531นะครับเป็นการก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เรียนรู้การทำน้ำมันเป็นพืชพลังงานตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้านคร
4: ับ แล้วทำไมเราจะต้องเอาผลปาล์มมาทำน้ำมันไบโอดีเซล
7: นะครับคือผลปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นพืชพลังงาน

0: ที่สามารถให้น้ำมันได้เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชน้ำมันชนิดอื่นนะครับแล้วก็กระบวนการการทำตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นการทอดเพื่อไล่ความชื้นออกจากเมล็ดปาล์มเตานี้เป็นเตาประหยัดพลังงานนะฮะเป็นแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อใส่ฟืนได้แค่ช่องเดียวแต่สามารถให้ความร้อนได้ถึง3กระทะนะครับเราช่วยกันคือได้ช่วยกันประหยัดพลังงานในการตัดฟืนมาใช้ในการเชื้อเพลิงตรงนี้ครับ
1: แสดงว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่น้ำมันที่เอาไปใช้แต่ว่าใช้สำหรับไล่ความชื้น
0: ใช่ใช่คือน้ำมันตัวนี้เป็นตัวไล่ความชื้นแต่เมล็ดปาล์มตัวนี้นะครับเมื่อเราได้เมล็ดปาล์มที่พอดีแก่การหีบหรือการสกัดก็เราจะนำเมล็ดปาล์มตัวนี้ไปเข้าเครื่องหีบหรือเครื่องสกัดเพื่อเอาน้ำมันของเมล็ดมันออกมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการทำไบโอดีเซลแบบง่ายเดี๋ยวให้น้องๆได้ช่วยกันทำร่วมมือทำ
2: ครับ
0: ครับ
2: ไปกันเลยไหมคะ
0: ครับ

0: ครับ
1: อันนี้น้ำมันเบโอดีเซลเหรอคะถังนี้
0: ใช่ครับน้ำมันถังสุดท้ายนี่ก็คือเป็นน้ำมันเบโอดีเซลที่ไม่มีตะกอนแล้วนะครับ
2: บ
0: ริสุทธิ์แล้วใส่กับเครื่องยนต์ได้เลยครับเดี๋ยวน้องๆไปช่วยกันทำทดลองดู
3: คร
0: ับ ว่าหนูก็ทำได้ไป
4: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้มาทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลแบบง่ายๆกันแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วเด็กๆก็ช่วยกันเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันไบโอดีเซลแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลกันแล้วเราก็สามารถนำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นมาใช้งานได้จริงๆเลยล่ะครับ
0: เด็กๆเราเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อได้เลยนะครับ
5: ขอบคุณ
0: ครับครับ
5: ครับไปกันเลยนะคะ
0: ไป
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและวิวัฒนาการของการเกิดป่าพรุจะน่าสนใจขนาดไหนสักครู่เดียว

ให้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแกล้งดินเปรี้ยวเพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาสโดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนด2ปีและพืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่16กันยายน2527

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่ชื่อเพลิงครับชื่อนายอภิชาติสีมั่นนะครับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่านะครับพิทักษ์ป่าเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม
0: ่เคยนะครับพิทักษ์ป่านะครับก็ทางนี้จะปีนป่าพุจำลองนะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเข้าไปชมไปไหมครับเชิญเลยครับเดี๋ยวพี่พาไปชมเชิญครับ
2: หนึ่งสถานที่ที่น้องๆจะได้มาศึกษาก็คือป่าพรุและป่าเสม็ดจำลองถ้าอยากทราบกันแล้วไปชมกันเลยครับ
3: พี่เพิ่งค่ะแล้วที่มาของชื่อป่าพรุคืออะไรอ่ะ
0: ป่าพรุคืออะไรป่าพรุคือป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่งครับที่อยู่ในพื้นที่น้ำขังท่วมขังตลอดทั้งปีนะครับก็ป่าพรุเนี่ยจะมีพวกซากพืชที่มันทับถมกันเป็นร้อยปีเนี่ย
3: ร้อยปี
0: ครับความหนาของมันเนี่ยอยู่ประมาณ 3-5 เมตรอันนี้แค่พลุจำลองที่เราจำลองมาจากพื้นที่ป่าพลุแดง
3: ที
0: ่
3: นี่มีอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่มีอะไรบ้างหมายถึงว่าพวกสัตว์นะครับมีตอมีข้างพวกข้างคาวมีนะครับพวกนก
3: มีไหมครับ
0: ทากมีด้านนอกและข้างด้านในจะไม่มีป่าพลุจะไม่มีทากน้อยมากจะมีทากก็มีอยู่รอบขอบพลุตะขาบมีครับตะขาบมีอันนี้ปลากระแมที่พี่บอกว่าค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยในโลก
3: ครั้งแรกในโลก
0: ในประเทศไทยในพื้นที่ป่าพลุมันคล้ายๆกับปลารู้จักปลาสวายไหม
3: รู้จัก
0: ปลาดุกไหมคล้ายๆปลาดุกแต่มันจะสั้นจะเล็กกว่าเนื้อมันจะลื่นๆเหมือนปลาไหล
3: มันไม่ได้รับน้ำมากเกินไปหรอครับ
0: พี่จะแสดงฟังในป่าพลุเนี่ยนะครับจะมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีเหมือนที่บอกว่าข้างต้นน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีต้นไม้มันต้องสร้างระบบของมันใหม่สร้างภูมิกันมันใหม่นะครับต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่เลยว่าต้นไม้ป่าพลุจะไม่มีรากแก้วนะครับมันจะมีรากมันจะมีลักษณะรากของมันอยู่ประมาณ4ลักษณะก็คือรากภูพรรากคำยันรากหายใจรากหัวเข่าพับนะครับ
4: รากของพืชเนี่ยครับที่ของป่าพลุเนี่ยครับมีใช้ทำอะไรบ้าง
0: บางประเภทเนี่ยเขาใช้ทำเป็นยาสมุนไพรแต่ในทางที่มันในทางกับกันในเวลาที่มันอยู่ในน้ำเงี้ยป่าพลุเนี่ยต้นไม้พี่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีรากแก้วต้นไม้ป่าพลุมันจะใช้ช่วยตัวเองในการพยุงในการหายใจในการค้ำยันให้ต้นไม้ของตัวเองล้มให้ต้นของตัวเองล้มนะครับเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเรามาเจอแล้วเนี่ยรากของต้นไม้ในป่าพลุ
3: อ๋อมันจะเหมือนแบบที่
5: เหมือนที่ป่าชายเลน
0: ใช่ใช่ไหมครับใช่ถ้ากับปุ่มกลางมันจะออกกิ่งออกก้านขาวๆออกมา

0: เป็นไงบ้างเด็กๆเราเที่ยวจนครบรอบของป่าผู้จำลองแล้วรู้สึกไง
1: ชอบมากเลยครับสนุกมากเลยครับ
0: สนุกมากนะครับเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับว่าป่าพลุนี่จะมีเป็นผืนสุดท้ายในประเทศไทยแล้วในป่าพลุตัวแดงของเราเนี่ยที่มีพื้นที่เยอะที่สุดนะครับนี่นะครับประโยชน์ป่าพลุมันมีมากมายมหาศาลนะครับ
2: ขอบคุณครับพี่เพล
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับนะครับ
3: หลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรมกันบ้างไปชมกันเลยครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อป้าโรฮนาโตเลาะนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาน้องๆพาไปดูการจัดสารผลิตภัณฑ์จากเตยนะคะน้องๆรู้จักไหมคะ
5: รู้จัก
4: ไหมคะเตยมาเตยเป็นเตยหนามนะคะนี่ข้าวสารเป็นเสือนะคะนี่เข้าไปต้มแล้วนะคะถ้าสีธรรมชาติมันจะเป็นแบบนู้นค่ะคืออันนั้นไม่ได้ต้มอันนี้ต้มค่ะ
6: แล้วนี่คืออะไรคะ
7: เหมือนหญ้า
4: ผลิตภัณฑ์จากกระจูดนะคะ
7: อ๋อหญ้ากระจูด
4: ค่ะกระจูดที่ในหลวงท่านส่งเสริมอยู่นะคะ
6: อ๋อแต่ว่าเป็นหญ้ากระจูดแบบที่มันใหญ่ไปใหญ่ใช่ไหม
4: มันมีหลายขนาดกระจูดค่ะ
3: นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกระจูดนั้นมาต่อยอดโดยการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยเลยครับ
4: น้องๆสนใจที่จะสารเส้นไหนก็เชิญได้เลยค่ะ
3: โอ้ยลุยเลยครับเด็กๆด้วยการทำคนละอันจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือของเราเอง

0: ครับเป็นไงบ้างครับลูกๆวันนี้ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูลทองครับได้อะไรบ้าง
1: สนุกมากเลย
0: ครับสิ่งต่างๆในวันนี้นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะมาเอานำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในอนาคตนะครับครับสวัสดีครับ
2: คุณปู่คะวันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการแกล้งดินค่ะโดยที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้พัฒนาพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นดินที่มีความเปรี้ยวทำให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้สามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นอาชีพให้กับชาวบ้านได
3: ้เจ๋งมากเลยครับที่ทำไบโอดีเซลเองได้แถมอีกอย่างยังถูกกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไปด้วยนะครับ
2: คุณโปคะหนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรด้วยแยกกระจุดและต้นเตยหนามค่ะ
4: ผมได้แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ป่าพุเพราะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วซึ่งเราก็ต้องอนุรักษ์กันไว
5: ้จากปัญหาพื้นที่ส่วนมากภายในจังหวัดนราธิวาสที่เต็มไปด้วยดินเปรี้ยวซึ่งทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรไม่สามารถนำดินไปเพาะปลูกหรือทำเกษตรกรรมอะไรได้นับตั้งแต่พระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาภายในศูนย์แห่งนี้ได้มีการค้นคว้าศึกษาและวิจัยจนสามารถแก้ปัญหาพื้นที่นั้นได้โดยได้มีการนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอยากจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวดำในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชานอลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: ันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริง

0: จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่า
1: อ่อนแอจ
0: ัง ลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแบบอีกแล้วอันนี้อีกแล้วตาบาปตาบาปโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะๆงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราตะเลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
2: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามันไม่มีตรงนี้ทุกวันนี้นะคะ
0: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอาวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะและค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
2: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับจริงไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
2: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
0: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
2: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
0: ็สั่นอยู่ตอนนี้ด้วย
2: ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
2: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันนี้อย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
0: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
2: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ

0: างร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
1: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสไลด์หรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย
1: ฮะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินกับ fight or flight mode เลยประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็ก แต่เรื่อย
1: เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นแหละ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆที่มันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันความคิดที่จริงเสมอไปมั้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของแบบความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า home strahe life stress inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงก็อาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะเอ๊ะแต่วันยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆ นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เฮ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบ
1: อาจารย์สงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ให้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะแล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบานมีความรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหร
0: อ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทําให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงเนี้ยครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการ

0: เองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จอดไปถามเพื่อนหน่อยพี่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

จไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่มารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ขัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันก็จะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ตั้งแต่เรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จําเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทําได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: อันนี้คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคร์ให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ย

0: น้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได้
1: เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่มั้ยบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ไหวเอางั้นโอเคข้าวไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางลำดับต่อมาเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะและควร

เลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เ
4: อามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดบ่ต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหึ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังซี่รอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่กันแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริง
3: เห็นบ่แก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่ๆ
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่

0: ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: ไม่ว่าประชาชนชาวไทยจะอยู่ห่างไกลและเข้าถึงพื้นที่ยากลำบากเพียงใดก็ไม่อาจพ้นจากสายพระเนตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์เช่นที่หมู่บ้านปลายด้ามขวานในจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้เมื่อวันที่1กันยายน2545ในระหว่างที่โดยเสด็จเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานที่ศูนย์ศิลปาชีพวัชนารามบ้านไทยสุขอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินแยกไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูสินที่ตำบลโคกสะตอซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ที่นี่เป็นกลุ่มบ้านหมู่8ที่จัดตั้งโดยนิคมสร้างตนเองศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยนิคมได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ18ไร่ประกอบด้วยบ้านธนูสินบ้านไอจาดาและบ้านตะบิงรูโต๊ะเวลานั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่บ้านหมู่8แม้พวกเขามีบ้านและที่ดินแต่ชาวบ้านกลับทำกินไม่ได้ผลเพราะขาดแคลนน้ำที่สำคัญหนทางในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านก็ยากลำบากเหตุนี้จึงได้พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่ตามเสด็จในเวลานั้นอาทิกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ความว่าให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือราษฎรบ้านธนูสินในเรื่องเส้นทางคมนาคมเข้าหมู่บ้านและเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคผลจากแนวพระราชดำริทำให้ภายในปีนั้นเองชาวบ้านก็ได้เห็นฝายทดน้ำยาว10เมตรพร้อมท่อส่งทั่วพื้นที่มีถังน้ำอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่4แห่งภายในหมู่บ้านทุกวันนี้หนทางเข้าสู่หมู่บ้านธนูสินและไอจาดาไม่ยากลำบากเช่นในอดีต
1: สังคมในหมู่บ้านและก็ชาวบ้านก็อยู่เท่าๆนั้นก็คิดว่าพัฒนาแล้วนะคนก็พัฒนาเลยแม่อยู่แบบสมัยเดิมๆแล้วสมัยเก่าๆแล้วคิดว่าถ้าเราไปดูสมัยนี้ก็นึกว่าคนตลาดเลยนะมีขายของอะไรเพียบเลยในหมู่บ้านเพราะว่าไอ้ที่นี่สาเหตุมาจากถนนหนทางก็ดีไอ้น้ำประปาก็ใช่ดีแล้วก็เวลาผลไม้อะไรก็ทุกอย่างก็ดีหมดเลยทีนี้สุสกวนยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แกพระองค์ทั้งเข้ามาเราถ้าพระองค์ทั้งไม่เข้ามาในหมู่บ้านของเราเราว่าโอกาสจะพัฒนาในหมู่บ้านโอกาสจะเจริญในหมู่บ้านก็ไม่มีเราคิดว่าความสุขของเราก็ยังไงก็จะให้พระองค์ทั้งเนี่ยรอสิมจะเข้ามาอีกทีใช่ไหมยังไง
0: ในวันเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการก่อสร้างแหล่งน้ำจะต้องทำความเข้าใจกับราษฎรทั้งก่อนการดำเนินงานระหว่างดำเนินงานและหลังการดำเนินงานพร้อมกับจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการต่อไปดังเช่นความยั่งยืนของโครงการจัดการน้ำและคมนาคมบ้านหมู่8ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจในความต้องการของราษฎรผสานความร่วมมือร่วมใจของราษฎรตลอดระยะเวลา16ปีนับตั้งแต่ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรด้วยความเข้าใจเข้าถึงและนำไปสู่การพัฒนาในที่สุด

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ์
1: คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ย

0: อนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรจังหวัดระยองนะครับ
1: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอําเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็น1ใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
0: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
1: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวโดยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระเต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
1: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
2: ไป
3: เออว่าจะไปเสียแล้วว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองว่าจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ไปเรื่องต้นแล้ววัน
4: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็เลยไปทางอุ่นเนี่ยไปหน้าไม่ยึดตรวจหน้าไม่ยึดตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าไปยึดตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
5: สวัสดีจ้า
4: พอดีไปยึดตรวจมันส่วนมือไปนะเออ
6: ไปกินเขาโต๊ะกินปลาก
7: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
4: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
4: มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางซาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
5: ฮะเนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณ
8: น
5: ั่
8: น
5: จ
8: ะเอิ้นมันยังคงน้ําแ
9: หน่เอิ้นแล้วเราก็ไป
5: แป๊ะๆหาปลาบ่
8: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสําคัญ
4: ไปปัญญาสําคัญ
5: ไปบ่
10: จังก่อนอีหลานซื้อบ้านได้ก่อน
5: น้องมาปาก
10: เราว่าปางหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าเดี๋ยวเอาปลาเตรียมให้ยายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: จ้า
10: ซอมยุกซอมเป็นบ้าปะเนี่ย
5: ซอมเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนน้ำปังค่อยจีเห็ดได
10: ้เนี่ยมาเนาะ
5: คัน
10: เบ็ด
5: ความคันมีดตกเบ็ดปลานี่น้ำปลาจีปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกแง่เลยล่ะ
0: ได้ปลายังล่ะ
5: ปลาคอ
0: ตักโต
5: ห้าโต
0: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
5: เ
0: ล
5: ยเอามาไปเลี้ยงเ
10: ด็กเลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
0: วะมากินวะ
5: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูอง
10: ย่าง
5: อัง
8: เป็นยังไงเนี่ย
1: ปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธ
11: ุ์รับเรื่องจากคำสะพานอัลลามาแต่กินเบิ้ลเลยไม่ดินแต่กิน
12: เลยรอไปดูคนกินคนขอนแก่น
11: เจอมันจะดีของคนขอนแก่นครับเราดินคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ล่ะเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
12: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเจ้าเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี

านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พอถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพอถือพอเอิญเพี้ยนมาล่องมา
1: ใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
3: เฮ็ดลูกหลงเราดอกลูก

0: ม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
1: เฮ้ยแมวแมวนี่ปลาอะไร
2: ปลาอะไรไปเห็นยัง
3: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
1: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปเลยปลาอะไรเอาไว้อัน
2: ไว้เห็นยัง
1: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
1: ทำไมไง
2: เนี่ยเราไปหัวต
1: ่อกะเอาไปกิน
2: กินกับยัง
1: กินกับต้มสุ่มไก่
2: ต้มสุ่มไก
4: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีเป็นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
5: เฮ็ดหลายบ่ครับ
4: สิบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
6: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
7: เอามากอด
8: ค
7: อ
8: ย
7: เ
8: ล
7: ี้
8: ยง
7: รอดท่อ
8: ด
7: ัง ว่าสิอยู่ว่าก่อนโอ้ๆๆอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆหลาย
8: มัน
7: อันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก้อยบ่มีดอก
8: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่ง
7: เดี๋ยวกูได้อ้อนี่ข้างนี้ลําดันเนาะว่านี่ห้ามมาใกล้นี
8: ่จัดการ
7: สิพื้นสิอุบๆอยู่ไปโอ้ยพอแง่ดอกข้างนี้ยังๆหน่อยนึงแม่
8: เอ้า
9: ลงมาแล้วก็หมดแดง
8: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
9: มีแต่หมดแดง

0: เนาะ
1: เขาจะไปแง่กันหลาย
2: เออคนไปไปอยู่แต่คนแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
1: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
2: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20 บาทคนติ
1: กิโลละ200
2: จ้า
3: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
4: ่อลาก
5: เลยลากเลยลาก
6: มันเลยเขาก็เป็ดป้อยหุ่นไหม
5: มัน
6: บ่เหม็นแหงเข
5: ้าบ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
6: โอ้ยเข้ากับเ
5: ข้าเลยนี่เราจะไม่ไหวป่าไหวมึงบ่พูดละมึงกว่ากันดิดูกูตายเนี่ย
7: ลอง
8: ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่ไหม
9: อันนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมูนันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใช้หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีกับสิต้ม
10: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
9: ก้อยใช้หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
11: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุกเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเต้หน่อยอีสานไม่กินปลาดุกเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
12: ขึ้นไปเยอะหน่อยเลยเดี๋ยวเสียหยังเสียหยังบ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเก่าตาหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะบ่หลายมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเฮา

0: มันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ยังมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เฮ้ยกันไปหาเบิ่งหั่นได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอือยวนเนี่ยอยู่
1: เคยเจอมาแต่ซั่น
0: ตําพ่อง
2: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: สู่มาแกเดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้มื้อนี้ล่ะต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากอันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็ว่ากันคือเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้าแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแฟนสหกว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแฟนการธรรมชาติกับบ่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุนขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพวกแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุ้มอนุรักษ์ไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเปรี้ยงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดง

0: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
1: ยังได้กับบอกเขากับบอฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนขอมาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถ
2: อะหูยู้ว่าเพศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็หายไปได้หายแล้วเขาตายเนี่ยเขาสิหายไม่ความหมายยังล่ะค่ะไม่ความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไหนพวก
3: มาเข้าบอกจะพัฒนาได้จังไหนที
2: พวกคุณบัวกาเสียสละระวานี่ไ
1: หมคุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
2: ก็ฮักมองนีลาม องต้องหวังว่า
3: ตายอยู่มอง
2: น
3: ี้พอตะเมียบมันมีตะวาจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
4: ค่ะ
3: เอาว่าต่อแล้วก็ว่าต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
4: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
3: มันมีกระซังถ้าประตูได้ต่อต้านต่อว่าประตูได้บันอันได้อันออกมาอย่าที่พี่ของมุตุมูแม่กับวางสิแล้วเนาะ
5: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัส

งานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพลนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอร์เพลนสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant Is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี่ยก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พูดว่าวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุม

0: ชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ที่ทักทายที่ทักทายไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางแขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
1: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
1: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่แหละ
0: ที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับ
1: ใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้นะ
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
1: ไม่มีอะไรเลยนะแค่แสลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
1: เราแค่แสลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี่ก็ได้เป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่มีแปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอามาต่อมาทำ
2: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ
1: ที่ทำให้ดูตัวอย่างแบบนี้แปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
2: ้ลงรถ
1: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลย
0: โอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับ
1: และอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
1: ยานางินะครับผม
2: มัตสึทาเกะ
1: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
2: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
1: อ๋ออันนี้เป็น
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้หากินยากกว่า
2: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่นี่เราจะเป็นเห็ดที่เราทำเองนะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
1: เก็บได้เลยไหมครับ
2: เก็บได้เลยค่ะ
1: ต้องดึงที่โคนใช่ไหมผมจ
2: ำได้กรรมทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
1: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
2: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
1: นางรม
2: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
1: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
2: ก็คือถ้าเริ่มกรีดแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
1: อ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
2: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
0: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่ออฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่กับอารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
3: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคลียหากิน
1: ไม่เครียด
3: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
0: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
3: ข้างในนะครับข้างในม
1: ี
3: รังไข่อยู่
1: ทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
3: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
1: อ๋อฝึกได้เอาฝึกได้ด้วยเหรอพี
3: ่
1: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่มาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
1: อ๋อเขาจะตามกัน
3: แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
1: ไข่อินทรีย์เนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
3: ไม่มีจะไม่มีเลยกันมา
1: ส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์สาม
3: เบอร์สามมาตรฐานนี่เบอร์สาม
1: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
3: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
1: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
3: ครับได้30กระฟอง
1: โอ้โหนี่คือจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
3: เลี้ยงได้ครับ
1: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
3: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ครับ
1: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนได้บ้างก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
3: ่ใช่ครับ
1: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
2: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกคก
3: อารมณ์ดีตกคก
1: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าวครัวเลย
2: ข้าวครัวกันเลยค่ะ
0: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
1: นี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เราไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
2: กว่าจะได้ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคสมัคร
2: เดี๋ยวเรา
1: น้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
2: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
1: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
2: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
1: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหม
2: ต้อง
1: ให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้โหนี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึบๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
2: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
1: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
2: จะออกหวานนำค่ะ
1: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหยุดทีมันก็จะใส
1: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้านี่ยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังทอดเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่ออฟบอกแบบนี้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอ
2: ่ะ
1: กล
2: ิ
1: ่นมะกรูดนี่แบบ
2: ค่ะมันจะทำให้หอม
1: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ
2: ่ะ
1: มันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่ออฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
2: ใช่ค่ะ
1: พอมันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับ
2: ค่ะ
1: จริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นที่ทำงบเห็ด
2: งบเห็ดรวม
1: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
2: อันนี้สดๆเลยค่ะ
1: สดๆเลย
2: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
1: พริกแกงนี่คือพริกแกงแกงเผ็ดเลย
2: พริกแกงเผ็ดเลย
1: เหมือนทำห่อหมกเลย
2: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
2: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลย
1: เอาละครับแล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
1: แป้งอะไรครับอันนี้
2: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
2: ใช่
1: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
2: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะ
1: แล้วนี่โอ้โหพี่อ๊อฟทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนี้ยนสูงขาวหุ่นดี
2: ขาวสวย
1: ครับผมเพราะว่านี่คือ
2: ใบยอ
1: ใบยอครับผม
2: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพูก็ได้ครับ
1: ผมเอา
0: าใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระดำปีอะไรก็ได
2: ้ได้หมด
0: หม
2: ดกัน
0: แล้วครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
2: ยังไงก็ได้เลยง่ายๆเนาะอันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
0: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: มากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหผมว่าจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเผ็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมัน
1: เผ็ดล้วนๆ
0: มันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบๆแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลย
1: หยอดครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: โอ้โอ้โ
1: อ้หยอด
0: จริงๆต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ผิด
1: นี่ค่ะใช่
0: ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: น้ำจิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที่เป็นไข
1: ่ไข่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยนะครับ
1: น้องบุ๊กมา
0: แล้วตื่นเต้นแล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: ดูคุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกันเท่าน
1: ี้อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: สังเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่เลยหินดินก้อนเบ้อเลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: แล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างนี้หรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: มันอ้อนค่ะ
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูมันสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
2: แต่ต้องทำที่ไถ
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียนขุดวันนึงประมาณสักกิโลปกติอะ
2: พี่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่อ๊อฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสำปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโหใหญ่อ่ะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉย
3: มันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับ
0: วันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ป้าเวียน
2: หมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาเลย
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่นี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้ทางนี
1: ้งัดไปทางโคนต้น
2: ขึ้นแล้วหนึ่งหัว
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอาไม่น้ำมาลดได้ค
2: ่
1: ะ
2: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวมันเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
2: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหม
2: น
1: ะ
2: ได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะป ประเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เด็ดเราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอนี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าผมที่ผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
2: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลยใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
2: ใช่ใช่ได้ไปกับต้ม
1: จิ้มน้ำตาลทรายใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไปดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยล่ะครับคุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดสดเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลเหรอครับผมอ่ะ
2: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
0: อ่ะแล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
2: ไม่ตั้ง
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
2: ้ยังเป็นสายๆหน่อย
0: ๆแล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
2: มันก็แค่ครึ่งวัน
0: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริง
3: ๆนำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
0: ก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
2: ได้
0: ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
2: ไม่มี
0: เลยเหรอ
2: มีคนเดียว
0: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
2: คนเดียวก็เจอเลย
0: คนเดียวก็เจอเลยฮะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
4: บุญเตือนค่ะ
0: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
4: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
0: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
4: แกงเลียง
0: พริกแกงมีอะไรบ้างครับในนี
4: ้ตะไคร้หอมแดง
0: กระชาย
4: กะปิแล้วก็โขกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลาร้านิดหน่อย
0: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีคร
4: ับ ใส่มันค่ะ
0: เป็นมันดิบๆเลยนะ
4: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
0: เราต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
4: ปลาช่อนค่ะปลาช่อนย่าง
0: เดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
4: ซื้อแล้วมาย่างเอง
0: อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
4: ค่ะปลาช่อนสด
0: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
4: ใช่
0: ย่างยังไงอ่ะ
4: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
0: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
4: ใช่ใช
0: ่โอ
4: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
0: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ทำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
4: พอในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
0: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำมันก็จะข้นอยู่แล้ว
4: ใช่
0: น้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
4: สองช้อนก่อน
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
4: สองช้อนตาหน่อย
0: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

0: อร่อยอ่ะปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะ
1: รสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพลูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลือกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทําเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทําในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า scrambled egg นะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านหน้ามาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับอร่อย
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อให้พี่อ๊อฟเดาก่อนว่า
1: เดี๋ยวขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ครับ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกๆขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเรา

0: ูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทําอาชีพนี้จริงๆก็ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทํามานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทําไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
1: ๆครับ
0: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
2: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
0: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
2: ครับ
0: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
2: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
0: อันนี้เป็นไฮเดนพีครับ HDPE คร
2: ับ HDPE
0: เลข2
2: ครับผม
0: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
2: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
0: ก็ได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
2: สีขุ่นขุ่นแบบนี
0: ้เหนียวเหนียว
2: อ๋อครับผม
0: ขวดนมขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
2: ครับผม
0: แล้วเหนียว
2: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
0: รวมกันเลย
2: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
0: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
2: คร
0: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
2: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
0: ้
2: รีไซเคิลไม่ได้
0: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้ง
2: ครับ
0: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
2: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
2: ครับ
0: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
2: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
2: บ่อขยะ
0: ใช
2: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
0: ับ
2: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
2: ะ
0: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
2: ้
0: เหนียวยังไง
2: ครับ
0: ให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
2: ขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
2: ้อ๋ออันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตม
0: ินิ
2: มาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างง
0: ี
2: ้ได้เหมือนกันนี่คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
2: ี
0: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
2: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
2: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
2: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
2: ครับ
0: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
2: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
2: นี่รอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
0: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะคร
2: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
2: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไป
0: ครับ
2: แยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
2: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
2: ครับ
0: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
2: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
2: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
2: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
2: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
2: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
2: เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอา

0: ไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
1: อ
0: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้ละ
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
1: ครับ
0: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: ได้อะไรฉีกได้ได้หมดคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปหรือเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำแล้วเราก็ช่วยทำ
1: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับ กลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
1: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบๆปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
1: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
1: ครับ
3: ของรายได
1: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
1: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
1: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
1: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
1: ้ซึ่งทำได
4: ้ทำได
1: ้อยู่ได
4: ้อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให้
3: เลย
1: ให้เลย
3: อันนี้
1: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
1: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าพิมพ์เตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้อัน
5: น
1: ี
5: ้เป็นหลอดไฟ
1: โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: หลอดไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
1: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
3: นัด
1: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: น
1: ั
3: ดมาทางไลน
1: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: อ๋อครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
3: ี่ประมาณ6 เจ้า
1: เฉลี่ย
3: ต่อวัน
1: คร
3: ับ
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาม ีเอี่ยมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
1: เ
3: รียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
3: คือพี่อันต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ติดเสื้อออก
1: สลาก
6: ี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
7: ครับ
6: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
7: ครับ
6: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
7: ครับ
3: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่6บาท
6: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
3: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: กับ EMD ได้ไงครับ
8: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
7: ครับ
8: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
1: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
9: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
9: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยม
9: ัน
3: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
9: ครับ
3: นะครับ
9: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
9: ครับผม
3: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
9: ้กระเป๋า
3: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
9: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
9: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
9: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
9: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
9: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล้วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
9: ้ครับ
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
9: ครับ
3: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
9: ครับ
3: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
9: ้ครับ
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
9: ้ครับ
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
9: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
9: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
3: เอาละอันพ
9: อเอาขยะมาขายกันครับ
3: มีขวดน้ำพลาสติก
9: ครับ
3: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต่
9: ออ๋อ
3: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
9: สวัสดีครับพี่
3: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
9: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
3: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพ
9: ื
3: ่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
9: ่ครับผม
3: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
9: ครับผม
3: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
9: ๆครับผม
3: นะครับ
9: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
3: ใช่
9: ของทีม
3: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่ เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
9: ครับผม
3: ครับ
9: แล้วมันคุ้มเหรอพี
3: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
9: ่
3: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองเมืองนี
9: ้
3: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
9: ๆ
3: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขาอันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่นพี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
9: นี่ความคุ้ม
3: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
9: ครับผม
3: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
9: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี7กันยายน2569ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรมมีการประทับตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อมาทรงสืบสานรักษาและทรงปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์ในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสีวัดระฆังโคสิตารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชดอนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราชบูรณะ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโอรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุตสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิวารยวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกิติโสพลมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณญาโณทยะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสะเกดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอุทธายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระผู้ทรงประกอบพระกิจกรรมในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นการทรงสืบสานธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิร

ราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกอันเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางกรมควบคุมโรคเริ่มใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570จากความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะต่อผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้มาเยี่ยมและประชาชนในชุมชนภายนอกเพราะโรคติดต่อไม่สามารถถูกจำกัดไว้ด้วยกำแพงหรือเขตพื้นที่การป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา

ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนซึ่งโรงเรียนทั้ง3แห่งมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างผาสุกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุกแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามวัดแก่งจันเจริญจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Awat Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรพร้อมคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีการพุทธสยามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางมาลีเกษมสุขพร้อมคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียรตินราธิวาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอท่าวังผาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม10อำเภอ54ตำบล466หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
ดยมุ่งนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราช

จะดำริโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเข้าไม่ถึงส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนตลอดจนสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่

พื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
3: ฮะ
1: Hehehe

0: ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
1: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
2: แม่แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
0: ฮึ
3: เอามาเร็ว
0: เฮ้ยแก่นแก้ว
2: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
3: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
4: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
3: ทำฝนงั้นเหรอหืม
4: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
3: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
4: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไป
4: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
3: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
0: นี่กันแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
3: อะไรเนี่ยฝนนี
0: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
4: นายหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
2: ป่ะเข็นแก้ว
3: ไม่น่าเชื่อเลย
2: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
6: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
0: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
6: ใช่แล้วล่ะ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับ

0: ทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงระหว่างกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
1: ได้ครับ
0: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
1: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
0: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
1: ใช่ครับใช่
0: ปกติบางก็ไปคนเดียว
1: ครับ
0: โอเควันนี้หนูไปคนเนาะ
1: ได้ครับ
0: ดูแลหนูด้วยนะบาง
1: ได้ครับได้
0: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
0: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
0: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
0: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
0: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่ไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
0: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมใช่มันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
0: อืมเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
0: ตัวชัดเจน
1: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมสาดไปอย่างนี
0: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
0: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับ
0: จ้า
1: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
0: วันนี้เราจะได้4
1: แต่ว่ามันจะได้ไหม
0: เป็นมันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ให้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: กินได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห
0: ็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้วจุกมาแล้วสองตัวเลยคือปกติแล้วนะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่
1: น
0: เพราะอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่นี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอกของแท
0: ้ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็น

0: ้นขาวๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละค่ะที่มันตัวเขาเนี่ย
1: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
0: ับ มันเจอกับไฟแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
0: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเรา
1: ใช่
0: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเวลาจริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
3: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกลางจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
4: โอ้ถูกแล้ว
0: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆเนาะ
1: ตัวนู้น
0: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
1: นแหละอันนั้นก็ยักจุ้มปุย
0: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มปุย
1: อันนี้ก็ยักลอบัน
0: ลอบัน
2: ปลาจุ้มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ้มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
1: ปูไม่ไหม
5: เดี๋ยวจะไปเอาปลาโคงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
1: ปลาโจ่งโจ่งแฮกได้แล้ว
0: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันโฮมตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
0: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
0: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
1: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันดูดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: แล้ว
0: ไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: รามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบัน
1: ลอบัน
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่า

0: างก็จะเหลืองเหลือง
1: จุ่มโปย
0: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารการฝนตกแล้วด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตากปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
3: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
3: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
3: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทําต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยน้าบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะที่เห็นนี้นะคะม้าก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สุดเดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยอกกล้วยลงไปแค่หยกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: กว่าฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมาก
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ

0: ลือนิดหน่อย
1: เกลือนิดนึงเนาะ
0: หมดเลย
1: เลยนะปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: อร่อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้จัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
2: หยวกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: แกงต้นตำรับ
0: จริง
2: ต้นตำรับ

0: ันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่มาทำอาหารอร่อยอร่อยให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
2: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญไม้ทำรายการวะ
0: อันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองพอรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
2: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่เคยเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบวานด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยแหละค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบ

ไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยราคาที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

คงพอจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งนึงที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่า อย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอม

ริปเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสั่งของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เองของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นหนึ่งที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอ
ฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดค่ะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนบาลีของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมาลีเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มะลิเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่เราจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะ
สมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูป

ต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีหนึ่งจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชนิยกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาบุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัช

พระกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัฒนสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 52 พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์
วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิปุล

0: ราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
1: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยค่ะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทำบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
2: ผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีนี้ก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงสุโขทัยบกงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าแล้วบรรลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบม.6เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปีแล้วทีเนี้ยท่านก็ว่าเอ๊ะลูกหลานบริพันธ์เราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อ7ไร่สร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราชประสิทธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยสำนึกแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ยพี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทำให้เราเกิดแรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนบุญคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงจงประสบการณ์เรามาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอันไหนควรไม่ควรนะคะประมาณนี้เลยค่ะ
3: ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
4: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษาเราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเป็นเห็นเป็นรูปธรรมครับผม
3: โดยส่วนตัวผู้อำนวยการเองเห็นว่า มีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
4: ครับผมในส่วน

0: ตอนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่ามิอาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์พาในวันที่7 2565
1: 7ธันวาคม2565
0: ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าที่อาศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระองค์ท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็ผมก็ได้กล่าวรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีเทพประธานช่างสารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์วัดโปรดในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโหเป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญว่าพวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืม
2: ความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชค
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะและส่งให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทส.เมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า 2,000 คนนะคะจบการศึกษาแล้วเกือบ 1,000 คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคงและเป็นกำลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.โดยทรงเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งโดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทส.จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารนับตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึง2567มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทส.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่นรวมมากกว่า 2,400 คนจำนวนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทส.อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นไปปัจจุบันนักเรียนทุนรุ่นที่1ถึง8จบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เข้า ข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท

0: ทั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละ10ทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วยนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาสุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส.ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธาน
1: ผมมองว่าทุนพระราชทานมทส.เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนนี้ครับสามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทั้งเข้ามาเป็นครอบครัวมทส.ครับเพราะว่าครอบครัวมทส.นะครับนอกจากจะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ทำให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อยอดของนักเรียนทุนมทส.เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เด็กคนนึงที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสำหรับผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับ
2: ตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครอบครัวเราค่อนข้างที่จะยากจนคุณยายที่ป่วยหนักก็ต้องดูแลคุณยายตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะทำให้ครอบครัวฐานะค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยหนูก็เลยตัดสินใจไปหาครูแนะแนวค่ะไปถามครูแนะแนวว่าพอจะมีโอกาสไหมที่หนูจะได้เรียนต่อเพราะคุณแม่คนเดียวส่งลูกทั้งสองคนไม่ไหวค่ะหนูก็เลยไปขอโอกาสจากคุณครูแนะแนวคุณครูแนะแนวก็บอกว่ามีทุนพระราชทานนะเตรียมพอร์ตไว้ให้ดีแล้วก็ลองยื่นดูคุณสมบัติก็มี3ข้อค่ะก็คือเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะตอนนั้นหนูมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าหนูอยากจะเรียนต่อหนูก็เลยยื่นทุนไปได้รับการคัดเลือกมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นพอร์ตวิดีโอจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานค่ะส่วนตัวหนูเรียนภาษาจีนค่ะจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหาดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนเนี้ยค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเด็กคนนึงที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะพระราชดำรัสของท่านที่ทำให้หนูเนี่ยยึดถือเป็นประจำเลยก็คือเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสมีความสุขค่ะหนูได้มีโอกาสได้ไปฝึกพัฒนาศักยภาพมากมายได้มีโอกาสไปทำหน่วยงานต่างๆมหาลัยต่างๆทั้งทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการมีระเบียบวินัยค่ะทำให้หนูเนี่ยรู้สึกถูกปลูกฝังแล้วก็อยากจะเป็นราชการที่ดีในอนาคตค่ะหนูเลยเลือกที่จะ รับทุนเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคัดเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันของหนูมันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนนึงที่ไม่มีโอกาสอะไรเลย

0: กลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนูที่คอยให้โอกาสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยค่ะ
1: ก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.3ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียนตอนด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนักซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนได้รับเอกสารจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละค่ะว่าแบบอยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีการพฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูอะค่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจำได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่าโอ้ยคือหนูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแข่งคนต่อจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือยังนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่แม่ก็แบบดีใจที่แบบว่า8คนเนี่ยเราได้เป็น2คนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็เหมือนเราเป็นหนึ่งใน177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กำลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็จะศึกษาแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ใน Southeast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่มหิดลที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทำงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทำเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็ผลิตกายอุปกรณ์ทั้งเทียมและเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมุติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อแม่ก็ทำงานแบบว่ารับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทางแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนอย่างเงี้ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งเปราะแล้วว่าลูกสาวเรามีที่เรียนและลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะ
2: ผมได้ยินว่าทุนนี้นะครับมีการไปต่อในแบบปอโทที่ต่างประเทศด้วยครับซึ่งในฐานะบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นผมเห็นครูในแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับใช่ผมเป็นหัวหน้าห้องครับตอนม.3จะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อน1คนอาจจะ 1-2 คนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับนี่ผมก็สัมภาษณ์รอบจังหวัดปุ๊บผมก็ได้ทุนมทส.ครับตอนนั้นแม่ดีใจมากครับผมก็ดีใจน้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจทั้งบ้านเลยครับทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด้วยครับอีกทั้งยังให้ทั้งแบบคอนเน็กชันความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชอบไปโอเพนเฮาส์กับไปค่ายครับกับอีกครั้งยังผมชอบไปจิตทำจิตอาสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทำจิตอาสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกลงชุมชนสักวันหนึ่งถ้าผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอแล้วผมก็อยากจะทำอย่างนั้นมั่งครับ
3: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่10เขาปั้นนึกถึงอะไร
2: ความเป็นผู้นำครับ

0: ท่านทรงเป็นผู้นำที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไปโปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปะวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงฝีมือช่างนอกจากพระราชประสงค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งสวยงามประดับพระนครแล้วยังเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมอุปถัมภ์แก่บรรดาช่างทั้งปวงให้ได้แสดงสติปัญญาและฝีมือที่สำคัญพระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถทรงงานช่างด้วยพระองค์เองร่วมกับบรรดาช่างทั้งปวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตรัสชมฝีมือช่างสาขาต่างๆในพระองค์และประทานข้อสังเกตกระบวนการทางศิลปะในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยว่าทรงประกอบด้วยฝีมือช่างอย่างวิจิตรยิ่งเช่นพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทรงปั้นหุ่นพระพักด้วยพระองค์เองกล่าวกันว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงสักการะทรงมีรับสั่งว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยิ้มรับเสมอและหัวหุ่นหลวงตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเหล่านี้กล่าวกันว่าหน้าหุ่นคู่หนึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงแกะด้วยมารักเรียกกันสืบต่อมาว่าพระยารักใหญ่พระยารักน้อยได้รับการยกย่องว่าเป็นงานประณีตศิลป์ที่สวยงามยิ่งในรัชสมัยนอกจากนี้ยังมีงานไม้แกะสลักประติมากรรมชิ้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งลงฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองได้อย่างงดงามน่าอัศจรรย์ยิ่งคือบานประตูวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นรูปพันธุ์พฤกษาซ้อนกัน3ชั้นมีรูปสัตว์อาทินกและกระต่ายประกอบมีลวดลายสลักสลาวละเอียดประณีตวิจิตรบรรจงล้ำค่ายิ่งการทรงงานแกะสลักในครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือมากกล่าวกันว่าลวดลายสัตว์ต่างๆที่ผสมกลมกลืนในหมู่พันธุ์พฤกษาดูเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตคล้ายกับบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์ตอนอีเหนาชมทัพว่าฉลักรูปสิงสัตว์นานาดุนเด่นออกมาเหมือนจริงทั้งเนื้อนกดังเป็นเห็นประหลาดพฤกษาชาติเหมือนจะไหวกวัยกิ่งอันรูปเสือสีหมีกระทิงเหมือนจะย่างวางวิ่งเวียนวงบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารช่องกลางซึ่งลงฝีพระหัตถ์เคยต้องอัคคีภัยหนหนึ่งได้เชิญมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมาจนถึงปัจจุบันพระราชวิริยะอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในฝีพระหัตถ์งานช่างในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าเป็นมรดกแห่งรัตนโกสินทร์พระองค์จึงทรงเป็นอัครศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ชาญฉลาดทรงพระปรีชาสามารถยิ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พระที่นั่งสนามจันทร์เก๋งนารายกับการทรงงานช่างศิลป์การทรงงานช่างต่างๆอยู่เป็นนิดในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นพระราชอัธยาศัยที่เหล่าช่างทั้งปวงต่างชื่นชมในพระองค์ยิ่งนักหลักฐานปรากฏอยู่ในราชประเพณีในราชสำนักครั้งรัชกาลที่สองซึ่งเป็นพระราชานุกิจว่าได้ทรงงานช่างทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐานชั้นในเช่นในเขตพระราชฐานชั้นนอกมีพระที่นั่งโถงขนาดย่อมนามว่าพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นที่ประทับทรงงานช่างข้างหน้าและเสด็จออกให้ข้าราชบริพารข้าราชการและเจ้านายเฝ้าตามพระราชอัธยาศัยพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นสถาปัตยกรรมมีสัดส่วนเข้าตัวไม้ละเอียดประณีตโดยเฉพาะที่ฝ้าเพดานและชายคาเขียนลายทองเป็นลายดอกพุตาลก้านแย่งนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ทรงลองเขียนเล่นแต่เหล่าช่างที่มาบูรณะในภายหลังได้อนุรักษ์ลวดลายเดิมของพระองค์ไว้ประดุจเป็นลายครูสืบเนื่องมาเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดประทับพระที่นั่งสนามจันทร์ตลอดรัชกาลพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาจึงทรงเคารพสักการะพระที่นั่งองค์นี้เสมอด้วยพระแท่นราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งประทับทรงงานช่างศิลป์ในเขตพระราชฐานชั้นในอีกองค์หนึ่งอยู่ในกำแพงแก้วหมู่พระมหามนเทียนซึ่งพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยเรียกกันต่อมาว่าเก๋งนารายเก๋งนารายตกแต่งเขียนลวดลายจีนวิจิตรงดงามทุกส่วนเช่นเสาเขียนลายมังกรสีแดงสดใส

ผนังฉลุลายประดับกระจกที่สวยงามเป็นพิเศษคือปฏิมากรรมที่ส่วนบนประดับด้วยเครื่องถ้วยหลากสีทำเป็นตัวละครในพงศาวดารจีนตอนพระถังซัมจั๋งไปสื่อพระศาสนาในชมพูทวีปสมกับเป็นที่ประทับทรงงานช่างโดยแท้เนื่องจากเก่งนารายมีต้นจันทร์ใหญ่ให้ร่มเงาลมพัดเย็นสบายทั้งกลางวันและกลางคืนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงโปรดประทับทรงงานช่างและเขียนกวีด้วยความสำราญพระราชหฤทัยมาตลอดราชสมัยเล่ากันสืบมาว่าเมื่อจะทรงลงงานช่างแกะบานประตูพระวิหารหลวงบานประตูวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเข้ามาถวายเพื่อจะลงฝีพระหัตถ์ณลานต้นจันทร์ใกล้เก่งนารายแห่งนี้พระที่นั่งสนามจันทร์และเก่งนารายจึงเปรียบเสมือนพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการทรงงานช่างศิลป์ที่สำคัญยิ่งพิมานจักรพรรดิเพียงจักรพันธ์พระที่นั่งสนามจันทร์จรัสฟ้าเป็นที่พระดำรัสวราเดชพร้อมหมาดเนื่องหน้านอกประนม

การบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเครื่องถมเครื่องถ้วยศิลปะพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยการทำนุบำรุงงานช่างสาขาต่างๆให้กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะนั้นงานประณีตศิลป์ประเภทเครื่องถมเครื่องถ้วยก็ได้รับการพัฒนาให้วิจิตรสวยงามขึ้นทั้งคุณภาพและการออกแบบตกแต่งดังเช่นวิชาช่างถมทรงมีพระราชกระแสให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยบำรุงฝีมือช่างถมขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชจนช่างได้สร้างสรรค์ตกแต่งด้วยลายใบเทศลายพระราชนิยมที่ทรงคิดขึ้นใหม่จากลายดอกไม้ของจีนและใบไม้ของฝรั่งได้ผลงานชิ้นเยี่ยมนำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเครื่องราชูปโภคได้แก่พระแท่นถมพระราชยานถมเรือพระที่นั่งกราบถมที่สำคัญยิ่งคือพระเก้าอี้ถมทรงโปรดให้ใช้เป็นพระที่นั่งพัทรบิดประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นที่ประทับในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตั้งพระแท่นพุทธานถมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนเครื่องถ้วยซึ่งเป็นของสั่งทำจากเมืองจีนตามแบบและลวดลายที่ส่งไปเป็นแบบมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าได้ทรงผูกลายใหม่คัดแบบด้วยพระองค์เองที่ยกย่องกันว่าสวยงามอย่างยิ่งได้แก่ลายดอกกุหลาบขาวพื้นทองลายผักกาดเขียวลายนกหย่อมลายพวงทับทิมลายจีนประกอบกับลายครุฑยุทธนาคซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ้วยลายน้ำทองของสำนักสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีนั้นถือกันว่าเป็นของดีที่สุดจนได้ชื่อเฉพาะว่าเครื่องถ้วยพระศรีสุริเยนนอกจากนี้ยังทรงคิดหุ่นปั้นชงชาพระราชทานแบบให้ช่างจีนทำในหลายคราวที่เลื่องลือกันมากจนเรียกขานกันต่อมาว่าทรงสยามนิยม

คอหม้อรูปลูกแก้วรูปก้นช้อยคอช้อยและปั้นสายรูปแมงดาพวยชวลานับถือกันว่าปั้นชงชาอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นปั้นที่รูปทรงสวยงามที่สุดภาพสะท้อนกรุงเทพพระมหานครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเห็นได้อย่างชัดเจนคือความเจริญมั่งคั่งของพระนครเริ่มกระจายสู่หมู่คนมากขึ้นทั้งขุนนางและพ่อค้าวานิชจากกลอนตำนานพระราชนิพนธ์ไกรทองย่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยไว้ว่าลูกค้าพาณิชย์ต่างประเทศบรรทุกของวิเศษเข้ามาถวายสมบัติพัสสถานมากมายทรงแจกจ่ายนิจพัฒน์เบี้ยหวัดปีพร้อมหมู่โยธาข้าเฝ้าล้วนเหล่ามั่งคั่งตั้งเศรษฐีต่างคนสุขเกษมเปรมปรีทุกทิวาราตรีปีเดือนเอ่ยนับเป็นพระราชปรีชาญาณในพระองค์พระเจ้าแผ่นดินของไทยที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอนาราษฎรสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ซอสายฟ้าฟาดเพลงบุหลันลอยเลื่อนกับพระอัจฉริยะอัครศิลปินสยามวันนี้ในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสถานที่ทรงพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยังมีสิ่งที่เป็นเสมือนอนุสรณ์แห่งพระอัจฉริยภาพการดนตรีไทยในพระองค์คือมะพร้าวซอมะพร้าวพันหายากที่มีปุ่มสวยงาม3ปุ่มที่กะลาเหมาะที่จะทำซอ3สายได้เป็นอย่างดีหากสวนของผู้ใดมีมะพร้าวพันนี้บำรุงรักษาไว้จะทรงโปรดให้พระราชทานตราภูมิคุ้มกันห้ามยกเว้นค่าอากรสวนมะพร้าวซอจึงอยู่คู่สวนอัมพวาสืบมาเชื่อกันว่าซอสายฟ้าฟาดคู่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยน่าจะทำมาจากมะพร้าวซออัมพวาส่วนหนังหน้าซอและไม้แก้วทำคันชักซอนั้นทรงโปรดให้สั่งมาจากเมืองนครศรีธรรมราชฝีพระหัตถ์การทรงซอนั้นทรงเชี่ยวชาญทั้งแบบผสมวงคู่กับกระจับปีในวงมโหรีและทรงเดี่ยวเฉพาะพระองค์ซึ่งมักจะทรงก่อนเข้าบรรทมเสมอเล่ากันสืบมาว่าคืนวันหนึ่งหลังจากทรงซอคู่พระหัตถ์ด้วยความเกษมสำราญพระราชหฤทัยแล้วเมื่อเสด็จเข้าที่พระบรรทมทรงพระสุบินว่าได้เสด็จลงไปในรมณียสถานแห่งหนึ่งสวยงามไม่มีที่ใดเสมอเหมือนณที่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสว่างสวยไปทั้งบริเวณดวงจันทร์นั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้สาแสงนวลสว่างสวยไปทั่วบริเวณทันใดนั้นได้ทรงสดับเสียงดนตรีอันไพเราะจับพระทัยยิ่งนักทรงสดับฟังเสียงดนตรีอันไพเราะนั้นด้วยความเพลิดเพลินจนกระทั่งดวงจันทร์ได้ค่อยๆลอยคล้อยเคลื่อนออกไปพร้อมกับเสียงดนตรีทิพย์ที่เลือนเสียงไปพร้อมกันเสียงดนตรีที่ได้ทรงฟังในพระสุบินนั้นแม้นยังตื่นพระบรรทมแล้วก็ยังคงก้องกังวานอยู่ในพระโสดมิทรงลืมจึงทรงโปรดให้พนักงานดนตรีเข้าเฝ้าต่อเพลงตามที่ทรงพระสุบินพระราชทานชื่อเพลงตามที่มาของเพลงที่ทรงพระสุบินว่าบุหลันลอยเลื่อนฟ้าบางก็เรียกว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์แต่ครูดนตรีมักเรียกเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระองค์ว่าเพลงทรงพระสุบินเพลงทรงพระสุบินนี้ได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเพลงสรรเสริญเสือป่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพลงบุหลันลอยเลื่อนฟ้าเพลงสรรเสริญพระจันทร์หรือเพลงทรงพระสุบินถือว่าเป็นเพลงมงคลสำหรับนักดนตรีและสำหรับซอ3สายนั้นถือว่าเป็นพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในพระองค์เพราะวงดนตรีที่มีซอ3สายเสียงของซอ3สายจะช่วยอุ้มวงให้บังเกิดความไพเราะของเสียงดนตรีอย่างน่าอัศจรรย์ดนตรีกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักนอกจากด้วยพระราชประสงค์จะเสริมสร้างความผาสุกสำราญจะลงใจแก่อนาราษฎรแล้วยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้สยามประเทศทางราชการจึงได้อัญเชิญวันเสด็จพระราชสมภพวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การทำนุบำรุงโขนละครเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งสยามพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามนอกเหนือจากทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกสงครามปกป้องพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินแล้วยังได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านศิลปะวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัยด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการเล่นโขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงอาทิวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์จึงทรงโปรดเกล้าประหม่อมให้กวีในราชสำนักช่วยปรับปรุงขัดเกลาแต่งบทภาคบทเจรจาและทรงพระราชนิพนธ์ตอนนางลอยไว้ตอนหนึ่งซึ่งวงการโขนและวงการวรรณศิลป์ยกย่องว่ามีความไพเราะเพราะพริ้งอย่างยิ่งทั้งอักขรวิธีและลีลาโวหารดาวเดือนก็เลื่อนลับแสงทองระยับพยมหนจวบจนพระสุริยนต์จะเยี่ยมยอดยุคนทรพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชดำรัสเชิดชูไว้ว่าข้าพเจ้าก็ทราบอยู่แก่ใจว่าแม้ข้าพเจ้าจะแต่งขึ้นใหม่ก็คงสู้บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ไม่ได้เลยเป็นแน่นอนส่วนการละครนั้นพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยฝึกหัดละครผู้หญิงคือละครโรงในหรือละครในมาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเมื่อเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติแล้วได้ทรงหัดละครอีเหนาโรงใหญ่ตามที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทรงรำลึกถึงพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระราชทานไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินครั้งโบราณทุกพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ให้เล่นโขนรามเกียรติ์ปางนารายณ์อวตารเป็นประเพณีสืบมาล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สองจึงทรงพระราชนิพนธ์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ให้ละครข้างในของหลวงเล่นเป็นพระเกียรติยศ

คือตอนหนุมานถวายแหวนไปจนถึงตอนทศกัณฐ์ล้มและตอนบุตรลบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเล่นตามบทที่ทรงพระราชนิพนธ์มีลักษณะการเดินเรื่องกระชับตัดทอนเรื่องเดิมออกบ้างโขนละครซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูขึ้นนี้นอกจากทรงโปรดให้เล่นฉลองเป็นการพระราชกุศลแล้วยังใช้เล่นรับแขกบ้านแขกเมืองทำขวัญสมโภชช้างเผือกและยังทรงโปรดให้เล่นในงานมหรสพของหลวงเช่นงานพระเมรุมาตรเพื่อให้ราษฎรชาวบ้านได้มีโอกาสชมด้วยความเพลิดเพลินปัจจุบันโขนละครคือมรดกของแผ่นดินแห่งสยามอันประมาณค่ามิได้ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวโลกต่างชื่นชมยกย่องในศิลปะวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามยิ่งของไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางตัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์จิตวิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้อง

0: พอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูบาต้าใช้น้ำมันดีเซลแล้วเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซล่าเซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซล่าเซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูบาต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซล่าเซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: ไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ต้องคอยด
0: ู
1: ม
0: ันครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทางหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

กลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเอลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็เอาพยายามทํายังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ํานี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ราย7 8ราย8รายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่เจาะให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7รายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันคนละวันละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมนี่พืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวละเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันอะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วเนี่ยน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์ก็อยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

ตอนนี้นะคะแล้วตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคล1ค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดและก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่า

0: ต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะเอาถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
1: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
2: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
3: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายๆโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจ่ายในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อพวกบริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็โรงท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระทานมาดานี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
4: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดล วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วแล้วไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคนเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาคนเปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มอันนี้ก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณ

นูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

บนยอดดอยสูงติดชายแดนไทยพม่าในเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีชายร่างเล็กผู้หนึ่งที่ชาวภูรกรรมกล่าวขวัญถึงฝีมือการจักสานและความอุตสาหะว่ายากจะหาผู้ใด

0: นะเขาขยะทางงานเลยอ่ะ
1: 7โมงเช้าแงเหล่พอต้องเดินเท้ากว่า1กิโลเมตรเพื่อไปจักสานกับเพื่อนสมาชิกแม้ร่างกายอาจเป็นอุปสรรคแต่ในแง่จิตใจแล้วการได้สร้างสารผลิตภัณฑ์จากสารละเอียดประณีตสักชิ้นกลับให้คุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดแง่เหล่พอมักบอกเพื่อนสมาชิกเสมอว่างานจากสารคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขามีความ

0: นี้ค่ะ
1: ชีวิตแง่เหล่พอดำเนินต่อไปเช่นนั้นแรมเดือนแรมปีจนกระทั่งสายลมแห่งโอกาสได้พัดเข้ามาในชีวิตของเขา

0: เวลาเขาไปทำงานในขยะเนี่ยตะกร้าเนี่ยเวลาเขาส่งทีนี้หกใบอ่ะเวลาได้ค่าตะกร้าก็บางทีก็5,000-6,000อ่ะเฉพาะค่าตะกร้านะ
1: สำหรับงานเหล่พอการที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับชาวบ้านคือโอกาสแรกและอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเขาโอกาสที่จะได้เรียนรู้โอกาสที่จะได้มีงานทำโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสุดท้ายคือโอกาสที่กล้าจะมีความฝันวันนี้ความฝันของแง่เหล่พอเป็นความจริงแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงและการเก็บหอมรอมริบจากเงินค่าชิ้นงานวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งปีนี้เขาสามารถสร้างบ้านให้ตัวเองและพ่อได้เป็นผลสำเร็จ
2: เดี๋ยวผมขอเช็คผลิตภัณฑ์ก่อนนะ
1: เช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยความอุตสาหะและแม้พวกเขาจะไม่ได้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่เมื่อเปรียบเทียบชีวิตกับเมื่อก่อนแล้ววันนี้ช่างมีความสุข
0: ศิลปะ

0: ราะว่ามีเงือเกะเงือพอใช้ตลอดปีค่ะ
1: สวย
0: นะเอาท่าให้ความรู้แล้วก็ชีวิตในเนี่ยดีคือก็รู้สึกว่าในหมู่บ้านเนี่ย

0: อาการนี้ประมาณ200-300กว่าโคก็ใจเขาก็จะต้องยุ่มใบป้าใช่ปะรับพระธรรมมาที่สุดในโลกค่ะ
1: วันนี้ชายหนุ่มบนดอยสูงและเพื่อนสมาชิกอีกหลายร้อยชีวิตมาไกลเกินกว่าที่พวกเขาเคยฝันไว้และไม่เคยลืมว่าทุกวันนี้พวกเขามีชีวิตที่ดีได้เพราะใคร

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: ซีนาคุซ่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมกรีกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไทน์และเคยถูกพระมหากษัตริย์จากหลายประเทศเข้ามาปกครองก่อนจะถูกรวมเข้ากับอิตาลีในปีพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองซิราคุซ่าเมื่อ100ปีก่อนไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองซิราคุซ่าเป็นเมืองใหญ่มาแต่ในเวลาพุทธกาลนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของพวกกรีกเคยมีพลเมืองถึง 500,000 แต่ในเวลานี้มี 30,000 เศษเท่านั้นเมืองซิราคุซ่าที่อังกฤษเรียกว่าซิราคุสทุกวันนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กหน้าเมืองเก่าเมืองเก่านั้นมีบริเวณกว้างขวางถึง20ไมล์แต่เวลานี้เป็นเมืองร้างการที่มาเที่ยวเมืองซิราคุซ่าต้องหมายความว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าไม่ใช่เที่ยวเมืองใหม
0: ่เวลาประมาณ10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสถานที่สำคัญที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นได้แก่หลุมฝังศพเซนจอนก่อนถึงทางเข้าหลุมฝังศพเซนจอนมีโบสถ์ซานจิโอวานนี่หรือโบสถ์เซนจอนซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โบสถ์แห่งนี้ซึ่งเคยถูกแผ่นดินไหวทำลายในปีพุทธศักราช2236แล้วได้สร้างขึ้นใหม่ในแบบบาร็อกแต่ก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่23จนกระทั่งถูกทำลายโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2451ปัจจุบันเหลือเพียงตัวอาคารที่ไม่มีหลังคาภายใต้โบสถ์เซนต์จอนคือที่ตั้งของสุสานใต้ดินอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคโรมันเป็นดินแดนแห่งความตายที่บรรจุศพไว้กว่า 20,000 ศพภายในเป็นทางเดินแคบและยาวสองข้างทางเจาะเป็นถ้ำซ้อนๆกันหลายชั้นสำหรับเก็บศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เป็นที่ฝังศพของพวกไซรัคุซานรวงเข้าไปในฝาเป็นคูหาแล้วจึงขุดศิลาเป็นรางสำหรับฝังศพถ้าผู้ดีก็มักจะมีคูหาขุดเข้าไปลึกแล้วตั้งหีบศพรอบคูหานั้นแต่เฉพาะพวกพ้องของตัวในนั้นมืดๆชื้นๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะปล่องข้างบนให้แสงสว่างลงมากกว่าแต่ก่อนทั้งศพก็ได้ขุดขึ้นเสียหมดไม่มีเหลือเลย
0: สุสานใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวเมืองยังไม่นิยมในคริสตศาสนารัฐบาลจึงได้ลงโทษชาวคริสต์อย่างรุนแรงจนต้องหนีเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อซ่อนตัวคริสตศาสนิกชนเหล่านั้นได้ประกอบพิธีกรรมกันในโบสถ์เมื่อมีคนตายจึงได้ฝังเอาไว้ใต้ดินนั้นด้วยกันเมื่อ100ปีก่อนศพที่เคยฝังอยู่ในนี้ได้ถูกนำไปไว้บริเวณอื่นแล้วบริเวณที่เหลือได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมเช่นเดียวกับในปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงกันพระองค์ยังได้ทอดพระเนตรลาโตเมียเดลปาราดิโซเหมืองสำหรับขุดเจาะหินเพื่อใช้ทำกำแพงเมืองปัจจุบันคนมักเรียกกันว่าถ้ำหูเพราะลักษณะภายนอกคล้ายรูปหูภายในมีเสียงดังกังวานพระองค์ทรงเล่าถึงถ้ำแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: และโตเมียเดอปาราดิโซขุดลึกลงไปถึง100ฟีตและ130ฟีตเป็นเวิ้งใหญ่ ด้านข้างเป็นผนังศิลาแท่งทึบเว้นไว้แต่ด้านหน้ามีกำแพงกั้นภายหลังเมื่อขุดศิลาไปใช้แล้วที่นั้นใช้เป็นที่ขังคนโทษเฉลยศึกที่ใช้ทำงานขุดศิลานั่นเองผนังด้านหนึ่งได้ขุดรวงลงเข้าไปเป็นถ้ำรูปถ้ำนั้นเหมือนตัว S อักษรโรมันเวียนขึ้นไปหาหลังเขาที่หลังเขานั้นเป็นที่ผู้คุมอยู่รักษาถ้ำนี้ยาวถึง240ฟีตสูง74ฟีตแต่กว้างนั้นไม่เสมอกันตั้งแต่15ฟีตถึง35ฟีตเป็นที่ประหลาดมาก
0: จากละโตเมียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงละครกรีกแบบโบราณซึ่งเดิมใช้เป็นเวทีสำหรับการต่อสู้และการแข่งม้าชาวโรมันในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่จอดรถเทียมม้าปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ใช้เป็นเวทีแสดงละครและคอนเสิร์ตเป็นจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
1: ลักษณะโรงละครกรีกนี้คล้ายกันกับทอมิน่าแต่ย่อมกว่าว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนพระเยซูเกิดเป็นรูปกลมแต่ไม่กลมดิ่งวัดศูนย์ได้165เลหลาขั้นที่ตัดศิลาขึ้นไปเป็นที่คนนั่ง46ชั้นแต่บางคนว่ามากกว่านั้นมีจารึกศิลาบอกชื่อห้องตามชื่อผู้มีบรรดาศักดิ์ในเวลานั้นโรงละครกรีกเช่นนี้มีฉากแต่ด้านข้างฉากลงทางทะเลนั้นพังหมดคเนดูเห็นจะไม่ใช่เป็นที่สำหรับแต่เล่นละครอย่างเดียวเห็นเลือกเอาเฉพาะไหล่เขาที่อาจจะแลเห็นได้ไกลๆตลอดเห็นจะเป็นที่ประชุมหรือไปนั่งเล่นอย่างหนึ่งอย่างใดกันด้วย

จากโรงละครแบบโรมันพระองค์ทรงแวะประทับที่โรงแรมแกรนด์วิลล่าโพลิติก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองบนเกาะซิราคุซ่าจากนั้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ประทับเรือพม่าเสด็จพระราชดำเนินออกจากเกาะซิราคุซ่าสู่ประเทศมอร์ดา

สาธารณรัฐมอลตาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศใหม่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางเชิงการค้าและยุทธศาสตร์ทางทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างยิ่งครับการเสด็จประพาสประเทศมอลตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศมอลตาซึ่งยืนยงยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า100 ปีแล้วครับ

0: สาธารณรัฐมอต้าเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเกาะซิซิลีของอิตาลีกับประเทศตูนิเซียในแอฟริกาเหนือมีชายฝั่งยาวถึง200กิโลเมตรมอต้าเคยถูกชาติต่างๆเข้ายึดครองหลายครั้งและตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่พุทธศักราช2344จนได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2507มอต้าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขไทยและมอต้าได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเอเธนมีอาณาครอบคลุมถึงประเทศมอต้า
1: In the mid 19th century about 1850-1860 when Siam was forming links with the European countries no especially England I think and France a number of it was felt that to increase business a number of consulates would be opened in various places in Europe and the consulate in Malta was one of the first one of the earlier ones to be formed it was instituted in 1884 which is 130 years ago, at a time when the British were the masters of Malta, but because they had a very important navy, a very strong navy, they would have their representatives in various countries which they controlled. Yes, and in 1884, the first Siamese consulate was opened in Malta. Came to Malta, he was met by a number of the important people here, I mean the governor, his assistant, so on and so forth, and the consulate gave its assistance as possible. There was also, I believe, a party, a dinner held where all the important businessmen in Malta and all the important people were invited to it. And also, I believe there were a few, there wasn't a community of Thai people at the time in Malta, but there were some people who were traveling with the king, and they were there as well. There are some newspapers as well, and some cuttings which record this event, which might be of interest to historians. Yes, and the king stayed here for, I think, about 36 hours, a day and a half, 2 days. They arrived in

0: the evening, stayed the following day, visited around. They were taking around to see the some of the imported Neolithic remains in Malta.
1: Malta, เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เกาะมอลตายาว20ไมล์กว้าง9ไมล์ครึ่งไม่โตไปกว่าเมืองไซรากุซ่าเก่าตั้งอยู่ในระหว่างแหลมอิตาลีกับฝั่งแอฟริกาเกือบจะนับว่าอยู่กลางทะเลได้เมืองที่ได้ตั้งมาเก่าเหลือเกินในระหว่าง 3,000 กับ 2,000 ปีก่อนพระเยซูเกิดซึ่งได้พบสิ่งสลักสำคัญดังนั้นชาติต่างๆที่ได้ปกครองเมืองเหล่านี้มาเป็นอันมากรวมทั้งกรีกอาหรับโรมันนอร์มันเป็นต้นจนถึงรวมเข้าอยู่ในอาณาเขตแอมเปอเรอร์ชาวที่5เมืองสเปนภายหลังที่ชาวที่5ได้ยกให้แก่พวกนายออฟเซนยอนซึ่งตุรกีได้ไล่เสียจากโรเดต่อนั้นมาเมืองเป็นของพวกนายออฟเซนยอนปกครองนับว่าออกจะเป็นเอกราชแต่ไม่ใช่ตั้งเป็นเจ้าแผ่นดินแผ่นทรายอะไร
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของมอร์ตาและเมืองวาเลตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงไว้อย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

0: พวกเติร์กมาตีหลายครั้งแต่ไม่แตกเพราะเหตุที่พวกเติร์กมาตีเกือบจะเสียทีเมื่อคริสตศักราช1566ยองเดลาวาเลเต้ซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์ในเวลานั้นจึงได้สร้างเมืองเป็นเมืองหลวงของมอลตาในเวลานี้ได้ก่อป้อมรอบถึง2ชั้นอย่างแน่นหนาซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองที่ตีไม่รู้แตกเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าวาเลต้าตามชื่อของแกรนด์มาสเตอร์ผู้สร้างแต่ไม่ช้าครั้นคริสตศักราช1800ท้วนอังกฤษก็มีได้และรักษามาจนเท่าบัดนี้ภาษาราชการที่ใช้ในเวลานี้ใช้ภาษาอังกฤษถึงคนค้าขายชาวเมืองก็พูดอังกฤษมากขึ้น
1: วันอังคารที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเรือพม่าได้จอดเทียบท่าที่ทำการศุลกากรเมืองวัลเลต้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของมอลตาเป็นเกาะที่เกิดจากหินภูเขาไฟบริเวณชายฝั่งเป็นโขดหินเกือบทั้งหมดไม่มีภูเขาหรือแม่น้ำประเทศแห่งหมู่เกาะนี้ได้ชื่อว่าน้ำทะเลมีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลกเพราะเป็นประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสาธารณรัฐมอลตาจึงได้รับอิทธิพลของอากาศจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่ร้อนมากหรือหนาวจัดทั้งปีมี2ฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนและฤดูแล้งเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลกในการเสด็จประพาสเกาะมอลตาครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อโปสการ์ดจำนวนมากที่ถ่ายทอดลักษณะบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวมอลตาซึ่งปัจจุบันโปสการ์ดดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ระดูกพัดมีน้ำล้อมเกือบจะรอบฝ่ายข้างฝั่งมีอ่าวเข้าไปเป็นช่องๆเหมือนรูปพัดหรือตลปัดแฉกที่ขาดยอดแหว่งอยู่ข้างหนึ่งในอ่าวนี้กว้างใหญ่น้ำก็ลึกไม่เห็นท่าเมืองใดที่จะมั่นคงแข็งแรงและสะดวกดีเหมือนท่านี้ที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองวาเลต้าเป็นเขาไม่ใช่ชันดิ่งขึ้นไปพอที่จะตัดถนนเป็นถนนราบนับว่าเป็นสายรีและมีถนนขวางซึ่งเป็นสายชันลักษณะคล้ายกับเมืองเนเปิลใช้เป็นตีนสะพานช้างแต่ชันรถขึ้นไม่ได้และดูในทะเลเห็นเป็นตึกซับซ้อนกันไปไม่แลเห็นต้นไม้ใบหญ้าและดูเหมือนไม่มีพืชพันธุ์อะไรมีแต่ศิลากับปูนเกาะผนังนับว่าเป็นเมืองบริบูรณ์ในการค้าขาย

0: เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่15ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินยังวังของผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอนตาซึ่งเดิมเป็นวังของแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอนตาสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2114จากนั้นในปีพุทธศักราช2343ได้ใช้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอังกฤษ
1: วังนั้นคือวังแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอลตาเป็นตึกวงรอบมีลานสนามกลางตามธรรมเนียมวังตรงที่หน้าวังออกไปมีโรงทหารรักษาองค์ใหญ่โตเขาเอาแตรวงมาเป่าในที่นั้นด้วยอัศจรรย์ที่ขึ้นวังนี้ช่างขึ้นง่ายเสียจริงๆเป็นขั้นเตี้ยๆนิดๆไม่เหนื่อยเลยคเนกันว่าแกรนด์มาสเตอร์ผู้ที่ทำเห็นจะเป็นคนแก่มีแผ่นศิลาจารึกชื่อ Grand Master ตามลำดับ28คนจนเสียเวลาที่เสียเมืองแก่นโปเลียนโบนาปาร์ตยอดอัศจรรย์มีจารึกชื่อเจ้าเมืองอังกฤษอีกแผ่นหนึ่งต่างหากเดินตามเฉลียงกว้างซึ่งมีเพดานแลผนังเขียนมีรูปกรอบตั้งรายตลอดไปจนถึงห้องรับแขก
0: ในวันนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรคลังอาวุธโบราณเครื่องกรอกและปืนชนิดเก่านอกจากนั้นผู้แทนผู้เสด็จราชการเมืองมอร์ตายังได้จัดเลี้ยงพระกยาหารกลางวันถวายพระเกียรติปัจจุบันวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภาของมอร์ตาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันยกเว้นวันที่มีการประชุมรัฐสภาจากวังของแกรนด์มาสเตอร์พระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอห์นซึ่งสร้างโดยไนท์ออฟมอร์ตาระหว่างปีพุทธศักราช2116ถึง2121ตัวโบสถ์ออกแบบโดยสถาปนิกแห่งกองทัพมอร์ตาชื่อกรอมูคาซาผู้ซึ่งออกแบบอาคารที่สำคัญหลายแห่งของวาเลตตาภายนอกโบสถ์สร้างหลังปีพุทธศักราช2108โบสถ์แห่งนี้เป็นที่รวมของศาสนานิกายต่างๆในมอตาตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนจอน
1: ออกจากวังไปดูวัดเซนยอนภายนอกไม่งามตามเคยแต่ภายในเซาะศิลาเป็นลายเด่นเหมือนลายสลักทั่วไปทุกแห่งแล้วทาสีปิดทองตามข้างโบสถ์เหล่านั้นแบ่งเป็นวิหารตามภาษาต่างๆมีอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันภาษาใดที่มีคนมากก็มีสองวิหารพื้นโบสถ์นั้นประดับโมเสกเป็นลายอาร์มของพวกนายทั้งปวงซึ่งฝังศพเรียงกันเต็มไปทั้งพื้นโบสถ์ศพที่สำคัญเซนอะไรต่างๆเขาฝังในที่นั้นทุกแห่งในที่นี้มีฝังศพแกรนด์มาสเตอร์คนแรกวัลเลเต้ผู้ที่สร้างเมืองกับคนสำคัญอีก2ศพมีศพอังกฤษที่ไม่เป็น

0: แกรนด์มาสเตอร์คนหนึ่งแต่เป็นคนที่กล้าหาญวิเศษมากได้ลงไปฝังอยู่ในนั้นอีกศพหนึ่ง
1: จากนั้นในวันพุธที่16ตุลาคมเวลาประมาณบ่าย3โมงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของเมืองจุดแรกที่ทรงแวะทอดพระเนตรคือป้อมติเนซึ่งตั้งอยู่ปลายแหลมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2335
0: ทางไปตอนแรกเลียบใกล้ป้อมซึ่งสูงตระหง่านป้อมนั้นขุดลงไปหลังเขาเอาศิลาที่ขุดนั้นขึ้นมาเสริมขึ้นเป็นกำแพงคูเมืองก็เป็นเช่นนั้นขุดศิลาจากคูขึ้นมาก่อป้อมเสริมข้างบนให้ได้รูปอย่างวิชาช่างดูการงานช่างมากมายเสียจริงๆถ้าจะทำด้วยเงินยากที่จะสำเร็จได้จะต้องลงทุนมากไม่ใช่น้อยแต่นี่ใช้ธาตุทั้งนั้น
1: เมื่อ100ปีก่อนมอต้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในเมืองวาเลตตานี้เดิมผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองปรารถนาจะรับเสด็จอย่างเป็นทางการให้สมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้งดเสียเนื่องจากเป็นการเสด็จประพาสแบบเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นพิธีการต่างๆจึงได้จัดการอย่างเรียบง่ายแต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงพอพระราชหฤทัยในไมตรีจิตของชาวมอต้าเป็นอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
0: พ่อมีความพอใจในการรับรองที่มอต้านี้เป็นอันมากดูเป็นทางคุ้นเคยสนิทสนมกันเห็นได้ว่าบรรดาขุนนางทั้งปวงทั้งฝ่ายพลเรือนได้ต้อนรับด้วยความเต็มใจไม่ได้ทำไปตามธรรมเนียมเลยพ่อชอบความจริงใจมากกว่าที่จะทำไปพอแต่เป็นพิธีหรือตามธรรมเนียมรู้สึกใจว่าเหมือนอยู่ในระหว่างมิตรสหายซึ่งชอบพอกันโดยสุจริตและพูดจาเล่นหัวกันสนุกสนานทั่วไปที่จริงการรักษาเขาได้รักษาโดยกวดขันเวลาขึ้นไปบกโพริสได้จัดถนนเรียบตลอดทุกขนทุกแห่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีรุมมีตอมอะไรจนเจเนอรัลบารอนเองก็ประหลาดใจว่าคนช่างทำความเคารพครวะมากกว่าที่คาดหมายจริงๆการที่มาเมืองมอต้าครั้งนี้นับว่าเป็นสำเร็จอย่างดีที่ควรพอใจ

0: รุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศมอต้าอาจกล่าวได้ว่ามอต้าเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปยุโรปที่พระองค์เสด็จประพาสในครั้งนี้และนับจากนี้จะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับสยามประเทศซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้
1: นับถึงตอนนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าช่วงระหว่างนี้ชาวสยามของเราต่างก็ได้เตรียมพิธีการรับเสด็จกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวทุกคนต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อ100ปีที่ผ่านมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ครูเล่าเรื่องมาเกือบครบแล้วนะ
1: ครับ
0: เรื่องน้ำก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องดินก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องป่าก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้มีเรื่องพิเศษอีกอันนึงคือก็อาจจะเกี่ยวเรื่องดินเหมือนกันแต่ดินนั้นไม่ได้มีอย่างเดียวอย่างที่เราคิดปัญหาเรื่องดินมีหลายรสแปลกไหมนะดินเค็มบริเวณชายทะเลนะดินจืดคือมันที่เขาอินซ้อนถูกสูบแร่ธาตุจนกระทั่งจืดสนิทปลูกอะไรไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันมีดินอีกอันหนึ่งคือดินเปรี้ยวทีนี้ก็ปรากฏว่าที่อันหนึ่งที่นราธิวาสผลสุดท้ายก็รับสั่งให้เราไปซื้อที่ปู่ก็ไปจัดการซื้อที่จนเรียบร้อยนะได้ก็ตั้งเป็นศูนย์มาเรียกว่าศูนย์พี่คุณทอง

0: ที่นั่นจะมีดินแปลกอยู่อีกอันหนึ่งคือเป็นดินที่ถูกแช่น้ำไว้นานเลยแล้วต้นไม้ต้นไร่ที่มันหักทับถมกันไปเป็นร้อยๆปีเนี่ยมันแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยพระเจ้าอยู่หัวก็เลยรับสั่งบอกว่าตอนนี้ที่เนี่ยลองไปศึกษาที่ว่าไอ้ดินที่มันไม่เคยใช้ประโยชน์ได้มันแช่น้ำอยู่มันมีกรดกรรมฐานนั้นจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างเพราะมีที่อยู่แบบนี้ตั้งแต่3-4 แสนไร่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งศูนย์ศึกษาพิกุลทองขึ้นมาทำการศึกษาจนกระทั่งวันนี้เอาจริงแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลแล้วนะแต่ว่าจะไม่เล่าให้ฟังได้ผลยังไงเพราะนั้นรอให้หลานๆไปดูด้วยสายตาตัวเองแล้วให้กลับมาเล่าให้ปู่ฟังได้ว่าไปเห็นอะไรบ้างวันนี้จะเล่าไว้แค่นี้ก่อน
1: หนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงทรงว่าสั่งงานตอนดึกๆค่ะ
0: พระองค์ท่านรับสั่งว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องเป็น24 ชั่วโมงคือจะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ปีใหม่อะไรไม่รู้ถ้ามีงานมีปัญหาขึ้นมาพระองค์ท่านก็จะเสด็จออกทรงงานทันทีเลยแล้วพระองค์ท่านก็ทำตัวอย่างให้ดูให้เราเห็นว่าจะไม่มีวันหยุดมีปัญหาเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้นทำเมื่อนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเสียสละเพื่อพวกเราอย่างไร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวและวิธีแก้ปัญหาของดินเปรี้ยวกันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: ครับเด็กๆมาจากไหนกันครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากรายการสานต่อที่พ่อ
0: ครับครับแล้วพวกเราชื่ออะไรกันบ้าง
2: ผมชื่อผิงหยางครับ
3: ชื่อน้ำแข็งครับ
4: หนูชื่อน้ำชาค่ะ
5: ชื่อเอแคครับ
0: คุณลุงชื่อกิติศักดิ์ครับเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อยู่ที่นี่ครับพวกเราอยากรู้อะไรกันบ้าง
6: หนูอยากรู้เกี่ยวกับอดีตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค
0: ่
6: ะ
0: ครับสำหรับอดีตการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะครับเนื่องจากอดีตนะครับในหลวงท่านเสด็จมาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พลุนะครับดินหลักๆคือเป็นดินเปรี้ยวนะครับชาวบ้านเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่ากับพื้นที่ที่มีอยู่นะครับก็เลยนายหลวงท่านดำริให้หาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ดำริให้ตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้หน่วยงานต่างๆในรวมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านครับอ้าวใครมีคำถามไหมเชิญครับ
2: แล้วในหลวงเนี่ยครับแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวยังไงเหรอครับ
0: หลังจากในหลวงท่านตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นมาแล้วนะครับท่านก็มีดำริให้เรามีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดินเปรี้ยวโดยมีโครงการแกล้งดินนะครับเป็นโครงการต้นแบบในการศึกษาเอาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวกับชาวบ้านครับ
6: คุณลุงคะแล้วลักษณะของดินที่เปรี้ยวเป็น
0: ลักษณะดินที่เปรี้ยวนะครับดินจะมีหญ้าหญ้าขึ้นหญ้าเป็นหญ้ากระจุนะครับพืชพันธุ์ธรรมชาติต้นไม้อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วอีกอย่างคือในบริเวณนั้นน้ําจะเป็นน้ําใสนะครับก็เป็นน้ําที่ใสจนเราสามารถมองเห็นก้นของพื้นดินได้เดี๋ยวเรามาดูสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวกันนะครับแล้วมีดูต้นไม้ต้นหญ้านะครับนี่จะให้หลานๆดูนะครับอันนี้คือสภาพดินที่เป็นดินเปรี้ยวนะครับมีหญ้าขึ้นเป็นหญ้ากระจูดนะครับเล็กๆนี่คือกระจูดหนูนะครับมันขึ้นได้ในดินเปรี้ยวนั่นแหละ
6: คุณลุงครับแล้วต้นกระจูดนี่ครับต้นหญ้ากระจูดนี่ครับนี่คืออะไรเหรอครับ
0: ก็หญ้ากระจูดเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งเป็นพืชอย่างหนึ่งครับไม่มีประโยชน์อันนี้นะครับอย่างมากก็เป็นไว้สำหรับวัวกินควายกินได้นะครับแต่กระจูดอีกประเภทที่เส้นใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้โตกว่านี้เอาไปใช้แปรรูปเป็นเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับต่อไปเราไปดูน้ำนะที่ดินเปรี้ยวแล้วมีน้ำมันเป็นยังไงนะครับนี่มาดูกันนี่น้ำเปรี้ยวมันน้ำมันใสจนเห็นก้นสระก้นร่องท้องร่องเลยนะครับ
4: คุณลุงคะแล้วน้ำพวกนี้จะเอาไปทำประโยชน์ได้ไหมคะ
0: นะครับน้ำนี้ใช้ประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเปรี้ยวนะครับเลี้ยงปลาก็ไม่ได้นะครับแต่มันมีอยู่ในท้องร่องนี้มันก็ทำให้พืชพันธุ์ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติขึ้นได้อย่างพวกบัวประโยชน์อีกอย่างก็คืออาจจะเป็นน้ำไว้เลี้ยงสัตว์พวกวัวพวกควายน่ะมากินได้อยู่นะครับถ้าเราจะปลูกอะไรเนี่ยเราต้องปรับปรุงก่อนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพื้นทองกันว่าเราทำอะไรกันบ้างที่เป็นแนวทางที่เราเอาองค์ความรู้จากในหลวงแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวมาแก้ปัญหานะครับว่าดินเปรี้ยวทำอะไรได้บ้างแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับบาย
7: จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีที่เรียกว่าดินพลุซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงดินพลุที่มีคุณภาพต่ำรวมถึงดินที่เมื่อแห้งแล้วก็มีสภาพดินที่เปรี้ยวจัดเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นพื้นดินจำนวนมากจึงถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ทรงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

0: ประชาชน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดของการแกล้งดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองครับรู้ไหมว่าแกล้งดินใครเป็นคนคิดค้นรู้ไหมครับ
3: หลวงรัชกาลที่9ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวพี่จะไปดูในโครงการแกล้งดินกันดีกว่าเนาะว่ายังไง
2: ไป
1: อ้าวเราก็มาถึงที่ที่พี่ตั้งวัสดุปรับปรุงดินไว้ตรงนี
4: ้มันมีอะไรบ้างเหรอครับ
1: อ๋อที่มันมีที่น้องๆเห็นทางขวามือสุดนั้นก็จะเป็นปูนขาวครับและตรงกลางนี้ก็คือหินปูนฝุ่นแล้วก็โดโลไม
4: ต์แล้วคุณสมบัติของโดโลไมต์กับหินปูนฝุ่นนี้มันเหมือนกันไหมครับ
1: มันไม่เหมือนกันครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าสภาพของดินต่างๆที่มันมีปัญหาแต่ส่วนมากในภาคใต้ของเรามันจะเป็นดินเปรี้ยวจัด
5: แล้วสัตว์พวกนี้คือเราต้องเลือก1อย่างเพื่อที่จะได้มาทำ
1: มันก็หยุดระยะช่วงเวลาค่ะแต่ระยะแรกที่เราทำแปลงเราก็จะใช้หินบูนฝุ่นในการปรับปรุงดินค่ะและปูนขาวนู้นเราจะใช้ในช่วงที่เราเก็บพืชเสร็จแล้วเราก็หว่านฆ่าเชื้อพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียในดินนะครับไอโดโลไมต์นี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถใช้ได้ในการปรับปรุงดินนะครับหรือว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วว
5: ิธีแกล้งดินเนี่ยครับเราทำกันยังไงอะคะ
1: วิธีแกล้งดินเหรอครับมันจะมีแปลงอยู่6แปลงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละแปลงไหมว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่ไงเรามาถึงแปลงแกล้งดินแล้วทางซ้ายมือเห็นทางซ้ายมือไหมครับ
5: เห็นครับ
1: แปลงที่1ครับ
5: ค่ะอันนี้คือแปลงที่ยังไม่ได้บำบัด
1: ใช่ค่ะแค่สูบน้ำเข้าขังไว้แล้วก็สูบน้ำออก2อาทิตย์นะคะนี้ด้านหลังของน้องๆนี่คือแปลงที่2มีการขังน้ำด้วยแล้วก็เราใช้หินปูนฝุ่นเมื่อกี้จำได้ไหม
2: จำได
1: ้ในการปรับปรุงดินเราก็จะสูบน้ำเข้าพักไว้2อาทิตย์แล้วก็4อาทิตย์6อาทิตย์นะครับแต่เราก็ใช้ปูนตามความต้องการของดินด้วย
4: แล้วการที่เราจะรู้ได้เนี่ยครับว่าดินเนี่ยครับเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินอะไรเนี่ยครับเราตรวจสอบยังไง
1: นี่เลยที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเองจะมีห้องวิเคราะห์ดินนะครับในภาคใต้ของเราคือว่าเกษตรกรคนไหนปลูกพืชไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้แบบดินมีปัญหาพวกนี้เขาก็จะเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ครับแล้วทางพี่เองก็จะส่งจดหมายค่าวิเคราะห์ของดินไปจะมีวิธีบอกว่าต้องปรับปรุงดินอย่างไรบ้างนะครับ
6: นอกจากนี้ยังมีแปลงทดสอบดินเปรี้ยวอีก4แปลงที่เด็กๆจะได้ไปศึกษาแต่ละแปลงกันซึ่งแต่ละแปลงนั้นก็ได้มีการนำเอาพืชผักมาทดลองปลูกในแต่ละแปลงเพื่อที่จะได้ตัวอย่างของแปลงที่จัดการดินเปรี้ยวได้ดีที่สุดละครับ
5: พี่บอยค่ะทำไมต้องแยกเป็น6แปลงล่ะ
1: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงหรอคะก็คือในแต่ละแปลงที่เมื่อกี้ที่พี่พามาดูแล้ว1ถึง4เราก็จะหาค่าวิเคราะห์ดินต่างๆนะครับ5กับ6นี้พี่จะปล่อยทิ้งร้างไว้ก่อนพอเราได้ค่าวิเคราะห์ที่ดีแล้วเราเอาข้อมูลต่างๆไปถวายรายงานพระองค์ท่านวันนี้พี่ก็พามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการแกล้งดินเสร็จแล้วยังมีกิจกรรมเยอะแยะเลยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ
2: ครับครับ
5: งั้นไปกันเลยครับ
7: สวัสดีครับพี่นะครับชื่อพี่โจ๊กหรือชื่อจริงก็คือนายศักดิ์จันทร์อุดรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลนะครับดูแลโครงการบ้านบริในด้านพลังงานทางเลือกตรงนี้นะครับคือประวัติความเป็นมาของน้ำมันโอดีเซลในโครงการบ้านบริศูนย์พิกุลทองแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2531นะครับเป็นการก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดที่ว่าได้เรียนรู้การทำน้ำมันเป็นพืชพลังงานตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้านครับ
5: แล้วทำไมเราจะต้องเอาผลปาล์มมาทำน้ำมันไบโอดีเซล
7: คะอ๋อนะครับคือผลปาล์มน้ำมันนี่นะครับเป็นพืชพลังงานที่สามารถให้น้ำมันได้เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชน้ำมันชนิดอื่นนะครับแล้วก็กระบวนการการทำตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นการทอดเพื่อไล่ความชื้นออกจากเมล็ดปาล์มเตานี้เป็นเตา ประหยัดพลังงานนะฮะเป็นแนวพระราช

0: ดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อใส่ฟืนได้แค่ช่องเดียวแต่สามารถให้ความร้อนได้ถึง3กระทะนะครับเราช่วยกันคือได้ช่วยกันประหยัดพลังงานในการตัดฟืนมาใช้ในการเชื้อเพลิงตรงนี้ครับ
1: แสดงว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่น้ำมันที่เอาไปใช้แต่ว่าใช้สำหรับไล่ความชื้น
0: ใช่ใช่คือน้ำมันตัวนี้เป็นตัวไล่ความชื้นแต่เมล็ดปาล์มตัวนี้นะครับเมื่อเราได้เมล็ดปาล์มที่มาพอดีแก่การหีบหรือการสกัดก็เราจะนำเมล็ดปาล์มตัวนี้ไปเข้าเครื่องหีบหรือเครื่องสกัดเพื่อเอาน้ำมันของเมล็ดมันออกมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการทำไบโอดีเซลแบบง่ายเดี๋ยวให้น้องๆได้ช่วยกันทำร่วมมือทำ
2: ครับ
0: ครับ
2: ไปกันเลยไหมคะ
0: ครับ

0: โอดีเซลเหรอคะถังนี้
1: ใช่ครับน้ำมันถังสุดท้ายนี่ก็คือเป็นน้ำมันเบโอดีเซลที่ไม่มีตะกอนแล้วนะครับ
2: บ
1: ริสุทธิ์แล้วใส่กับเครื่องยนต์ได้เลยครับเดี๋ยวน้องๆไปช่วยกันทำทดลองดู
3: คร
1: ับ ว่าหนูก็ทำได้ไป
4: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้มาทดลองถังน้ำมันไบโอดีเซลแบบง่ายๆกันแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วเด็กๆก็ช่วยกันเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันไบโอดีเซลแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลกันแล้วเราก็สามารถนำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นมาใช้งานได้จริงๆเลยแหละครับ
1: เด็กๆเราเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อได้เลยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณครับ
0: ครับ
1: บาย
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและวิวัฒนาการของการเกิดป่าพรุจะน่าสนใจขนาดไหนสักครู่เดียว

ดลองทำดินให้เปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแกล้งดินเปรี้ยวเพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาสโดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนด2ปีและพืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่16กันยายน2527

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่ชื่อเพลิงครับชื่อนายอภิชาติศรีมั่นนะครับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่านะครับพิทักษ์ป่าเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม
0: ่เคยนะครับป่านะครับก็ทางนี้จะฟินป่าพลุจำลองนะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเข้าไปชมไปไหมครับเชิญเลยครับเดี๋ยวพี่พาไปชมเชิญครับ
2: อีกหนึ่งสถานที่ที่น้องๆจะได้มาศึกษาก็คือป่าพลุและป่าเสม็ดจำลองถ้าอยากทราบกันแล้วไปชมกันเลยครับ
3: พี่เพิ่งค่ะแล้วที่มาของชื่อป่าพลุคืออะไรอ่ะ
0: ป่าพลุคืออะไรป่าพลุคือป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่น้ำขังท่วมขังตลอดทั้งปีนะครับก็ป่าพลุเนี่ยจะมีพวกซากพืชที่มันทับถมกันเป็นร้อยปีเนี่ย
3: โอ้โหร้อยปี
0: ครับความหนาของมันเนี่ยอยู่ประมาณ 3-5 เมตรอันนี้แค่พลุจำลองที่เราจำลองมาจากพื้นที่ป่าพลุแดง
3: ที่นี่มีอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่มีอะไรบ้างหมายถึงว่าพวกสัตว์นะครับมีตอมีข้างพวกข้างคาวมีนะครับพวกนก
3: มีไหมครับ
0: ทากทากมีด้านนอกนะครับด้านในจะไม่มีป่าพลุจะไม่มีทากน้อยมากจะมีทากมีอยู่รอบขอบพลุตะขาบมีครับตะขาบมีอันนี้ปลากระแมะที่พี่บอกว่าค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยในโลก
3: ครั้งแรกในโลก
0: ในประเทศไทยในพื้นที่ป่าพลุมันคล้ายๆกับปลารู้จักปลาสวายไหม
3: รู้จัก
0: ปลาดุกไหมคล้ายๆปลาดุกแต่มันจะสั้นจะเล็กกว่าเนื้อมันจะลื่นๆเหมือนปลาไหล
3: มันไม่ได้รับน้ำมากเกินไปหรอครับ
0: พี่จะแทนฟังในป่าพลุเนี่ยนะครับจะมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีเหมือนที่บอกว่าข้างต้นน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีต้นไม้มันต้องสร้างระบบของมันใหม่สร้างภูมิกันมันใหม่นะครับต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่เลยว่าต้นไม้ป่าพลุจะไม่มีรากแก้วนะครับมันจะมีรากมันจะมีลักษณะรากของมันอยู่ประมาณ4ลักษณะก็คือรากภูพรรากคำยันรากหายใจรากหัวเข่าพับนะครับ
4: รากของพืชเนี่ยครับที่ของป่าพลุเนี่ยครับมีใช้ทำอะไรบ้าง
0: บางประเภทเนี่ยเขาใช้ทำเป็นยาสมุนไพรแต่ในทางที่มันในทางกับกันในเวลาที่มันอยู่ในน้ำเงี้ยป่าพลุเนี่ยต้นไม้ที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีรากแก้วต้นไม้ป่าพลุมันจะใช้ช่วยตัวเองในการพยุงในการหายใจในการค้ำยันให้ต้นไม้ของตัวเองล้มให้ต้นของตัวเองล้มนะครับเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเรามาเจอแล้วเนี่ยรากของต้นไม้ในป่าพลุ
3: อ๋อมันจะเหมือนแบบที่
4: เหมือนที่ป่าชายเลน
0: ใช่ถ้ากับปุ่มกลางมันจะออกกิ่งออกก้านขาวๆมา

0: เป็นไงบ้างเด็กๆเราเที่ยวจนครบรอบของป่าผู้จำลองแล้วรู้สึกไง
1: ชอบมากเลยครับสนุกมากเลยคร
0: ับ สนุกมากนะครับเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับว่าป่าพลุนี่จะมีเป็นผืนสุดท้ายในประเทศไทยแล้วในป่าพลุตัวแดงของเราเนี่ยที่มีพื้นที่เยอะที่สุดนะครับนี่นะครับประโยชน์ป่าพลุมันมีมากมายมหาศาลนะครับ
2: ขอบคุณครับพี่เพล
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับนะครับ

0: ธรรมชาติกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรมกันบ้างไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อป้าโรฮนาต้นเลาะนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาน้องๆพาไปดูการจัดสรรผลิตภัณฑ์จากเตยนะคะน้องๆรู้จักไหมคะ
2: รู้จัก
1: ไหมคะเตยมาเตยเป็นเตยหนามนะคะนี่ข้าวสารเป็นเสือนะคะนี่เข้าไปต้มแล้วนะคะถ้าสีธรรมชาติมันจะเป็นแบบนู้นค่ะที่อันนั้นไม่ได้ต้มอันนี้ต้มค่ะ
3: แล้วนี่คืออะไร
4: นี่คือเหมือนย่า
1: ผลิตภัณฑ์จากกระจูดนะคะ
4: อ๋อย่ากระจูด
1: ค่ะจุดที่ในหลวงท่านส่งเสริมอยู่นะคะ
3: อ๋อแต่ว่าเป็นย่ากระจูดแบบที่มันใหญ่ไปใหญ่ใช่ไหม
1: มันมีหลายขนาดกระจูดค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกระจูดนั้นมาต่อยอดโดยการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยเลยครับ
1: น้องๆสนใจที่จะสารเส้นไหนก็เชิญได้เลยค่ะ
0: โอ้ยลุยเลยครับเด็กๆช่วยกันทำคนละอันจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือของเราเอง

0: ครับเป็นไงบ้างครับลูกๆวันนี้ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูลทองครับได้อะไรบ้าง
1: สนุกมากเลย
0: ครับสิ่งต่างๆในวันนี้นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะมาเอานำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในอนาคตนะครับครับสวัสดีครับ
2: คุณปู่คะวันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการแกล้งดินค่ะโดยที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้พัฒนาพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นดินที่มีความเปรี้ยวทำให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้สามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นอาชีพให้กับชาวบ้านได
3: ้เจ๋งมากเลยครับที่ทำไบโอดีเซลเองได้แถมอีกอย่างยังถูกกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไปด้วยนะครับ
4: คุณโปคะหนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรด้วยแยกกระจุดและต้นเตยหนามค่ะ
5: ผมได้แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ป่าพุเพราะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วซึ่งเราก็ต้องอนุรักษ์กันไว
6: ้จากปัญหาพื้นที่ส่วนมากภายในจังหวัดนราธิวาสที่เต็มไปด้วยดินเปรี้ยวซึ่งทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรไม่สามารถนำดินไปเพาะปลูกหรือทำเกษตรกรรมอะไรได้นับตั้งแต่พระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาภายในศูนย์แห่งนี้ได้มีการค้นคว้าศึกษาและวิจัยจนสามารถแก้ปัญหาพื้นที่นั้นได้โดย

นำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ไปจอดไปถามเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิธีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย
3: อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตรงไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: าดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้ยังใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับ

0: ที่คุณใช้เคมีอ่ะที่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมาย

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนแล้วลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมุติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมุติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่ยากคือมิดนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าชีวิตเขาก็รัก

0: เขาก็อยากได้ของดีๆผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
2: เลิกเอางั้นโอเคข้าวไร
3: น่าจิ้มน้ำพริกเน
4: า
3: ะ
4: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
5: ้
4: ว
5: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
4: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายทั้งด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้นทรงเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างขัดสนของราษฎรจำนวนมากโดยเฉพาะชาวไร่ที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมให้ทำงานด้านศิลปาชีพเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการทำเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรเหล่านั้นในพื้นที่ที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปนั้นณบัดนี้ได้กลายเป็นที่เกิดของโครงการตามพระราชดำริกว่า900โครงการในหลายพื้นที่และมีทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนและถาวรโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งการดำเนินงานของแต่ละแห่งจะจัดเป็นกลุ่มต่างๆตามความเหมาะสมของท้องถิ่นแต่ละภาคเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางมีแผนกเครื่องปั้นดินเผาจุดเด่นของที่นี่คือนอกจากมีสมาชิกในกลุ่มมากที่สุดยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องได้แก่แจกันทรงสูงอ่างบัวและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เน้นลวดลายเอกลักษณ์ภาคเหนือทั้งนี้จากเดิมนั้นราษฎรไม่มีทักษะความรู้ใดๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งครูไปฝึกอบรมจนสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆได้นอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานเท่านั้นยังพระราชทานคำแนะนำซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพยิ่งนักส่วนภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกแห่งที่เกิดขึ้นจากที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยชีวิตของราษฎรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้สมาชิกได้รับพัฒนาศักยภาพการทำเซรามิกจนมีความรู้ความสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพและสวยงามได้มากเพียงพอออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาโดยตลอด
1: ที่พระองค์ดันได้เมตตาได้พระกรุณาให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาชีพที่ว่ามั่นคงขอให้สมเด็จพระราชินีและในหลวงก็จงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานได้เป็นมิ่งขวัญชีวิตของพวกที่ลำบากยากจนได้มาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่านอยากให้พระท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเรียนเรียงจะได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชน
0: และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครประเภทผลิตภัณฑ์ของศูนย์นี้มีทั้งภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงของใช้ตกแต่งของที่ระลึกผลงานที่โดดเด่นของสมาชิกคือเขียนรูปลงบนภาชนะตามที่ลูกค้าสั่งได้เช่นเขียนรูปผู้ซื้อลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดจำหน่ายสูงคือชุดกาแฟเซรามิกโครงการตามพระราชดำริต่างๆในพระองค์นั้นได้สะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษฎรเสมอมาด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ภูมิใจแล้วครับที่เพิ่นมาสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพวกชาวบ้านก็มีงานทำครับกับครอบครัวก็มีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญพระรานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานครับเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของสาวไทยครับ
0: จากผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตด้านการพัฒนาอาชีพตามพระราชประสงค์ให้แก่ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้นยังได้ขยายโอกาสไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพไปทำงานต่างถิ่นเหมือนเช่นในอดีต

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบวานด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมาลีเนี่ยแหละค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยราคาที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเนี้ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญ

คงเพราะจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งนึงที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่า อย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เองของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นนึงที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมาป่วนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมาก
เรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดนะคะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมะลิของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมะลิเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มะลิเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่โบจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะค่ะ
คำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพ่อช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียน

เรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปนะวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีนึงจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรู้ถึงปัญหาต่างๆของราษฎรในแต่ละพื้นที่จากที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆมาอย่างต่อเนื่องและพระราชทานพระราชดำริให้หาหนทางบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรด้วยความเข้าใจและเข้าถึงเสมอมาอย่างพื้นที่บนดอยสูงในภาคเหนือที่แม้จะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแต่กลับแห้งแล้งด้วยสภาพป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลายทำให้ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทั้งน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรได้มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแหล่งน้ำในหลายพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2544ขณะโดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรง

0: ปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พระองค์ได้ทรงแยกเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและทรงติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฝ่ายแม่เทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยพระองค์เองในครั้งนั้นได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานเร่งจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยหลอดูและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยที่ขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งโครงการในปี2545รวมทั้งให้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมบริเวณลำห้วยหลอดูด้วยปัจจุบันฝ่ายแม่เทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่กักเก็บน้ำไว้ให้ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตรมานานกว่า15ปีแล้วป่าต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมกลับคืนสู่ความสมบูรณ์ชาวบ้านในตำบลแม่ตื่นยังจำวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาในวันนั้นได้ดี
1: เหมือนพระองค์ท่านเคยถามว่าฝ่ายแม่เทยเสร็จหรือยังผมเองก็ได้ตอบว่าฝ่ายแม่เทยนั้นเสร็จแล้วแต่คงเหลือคลองชลประทานยังไม่เสร็จนี่นะครับตอนนี้ก็มีน้ำเนี่ยช่วยหล่อเลี้ยงนะครับตลอดทั้งปีนะครับดีขึ้นเลยครับเพราะน้ำนี่ใช้ไม่ใช่เฉพาะตำบลแม่ตื่นนะใช้สองตำบลเลยฝั่งตรงข้ามอย่างหมู่บ้านห้วยไม้โหงนี่ก็ใช้นะครับใช้ทั้งสองตำบลนาที่เคยแห้งแล้งนะครับก็ใช้ได้ใช้น้ำดีขึ้นนะครับน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้น
0: ห่างไปไม่ไกลในอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำแม่อมลองตำบลบ่อสลีแห่งนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์โดยแท้ตั้งแต่ปี2545ตามความที่ผู้ใหญ่บ้านกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเรื่องแหล่งน้ำแม้จะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแต่ได้ช่วยฟื้นฟูผืนป่าโดยรอบด้วยทำหน้าที่เก็บกักน้ำบริเวณตอนบนของลำห้วยแม่อมลองและส่งน้ำช่วยเหลือชาวบ้านบ่อสลีและหมู่บ้านใกล้เคียงอีก2หมู่บ้านให้มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีและใช้ในพื้นที่การเกษตรได้ถึง 1,300 ไร่ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตร2ฝั่งลำห้วยในช่วงฤดูน้ำหลากพลิกฟื้นชีวิตราษฎรให้มีคุณภาพดีขึ้นมานับแต่นั้น
2: ขออ่างเก็บน้ำเพราะน้ำมันเพียงพอแต่เวลาหน้าแรงมันแห้งใช้ทุกวันนั่นเดียวเดี๋ยวในช่วงนี้มันต่อท่อน้ำไปขาดไปขอบคุณอย่างสุดที่สุดมาได้แล้วว่ามันจะได้นะเนาะโอ้โหซาบซึ้งใจมาสร้างอ่างเก็บน้ำของชาวบ้านบ่อสลีแล้วก็บ้านใกล้เคียงหลายบ้านที่ได้ใช้ที่เห็นได้ใจน้ำที่ในหลวงมาทำให้ถึงว่าหาที่สุดมาได้แล้ว

0: างแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
1: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
0: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
1: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
0: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้
1: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
0: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
1: ใช่ค่ะ
0: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี้ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่มีแปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาต่อมาทำ
1: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ
0: ที่ทำให้ดูตัวอย่างเนี้ยแปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
1: ้ลงรถ
0: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้พอพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นท์ลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับและอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
1: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
0: ยานางิน
1: ะครับผมมัตสึทาเกะ
0: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
1: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันเขาเรียกพันชิเมจิ
0: อ๋ออันนี้เป็นอันนี้หากินยากกว่า
1: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่เนี้ยเราจะเป็นเห็ดที่เราทำเองนะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
0: เก็บได้เลยไหมครับ
1: เก็บได้เลยค่ะ
0: ต้องดึงที่โคนใช่ไหมผมจำได้
1: ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
0: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
1: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
0: นางรม
1: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
0: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
1: ก็คือถ้าเริ่มกีบแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
0: อ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
1: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
0: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่อ๊อฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
2: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคลียหากิน
0: ไม่เครียด
2: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
0: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
2: ข้างในเลยครับข้างในม
0: ี
2: รังไข่อยู่
0: ทำไมเขาถึงรู้ล่ะครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรอย่างน
2: ี้ความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
0: อ๋อฝึกได้ฝึกได้ด้วยเหรอพี
2: ่
0: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับ

0: แรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่อะมาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
1: อ๋อเขาจะตามกัน
0: แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
1: ไข่อินทรีย์เนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
0: ไม่มีจะไม่มีเลยกันมา
1: ตัวอย่างมันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์สาม
0: เบอร์สามมาตรฐานนี้เบอร์สาม
1: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
0: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
1: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
0: ครับได้30กระฟอง
1: โอ้โหนี่คือจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมุติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
0: เลี้ยงได้ครับ
1: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะท
0: ีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
1: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
0: ่ใช่ครับ
1: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
2: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกคก
0: อารมณ์ดีตกคก
1: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าวครัวเลย
2: ข้าวครัวกันเลยค่ะ
1: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้วไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
2: กว่าจะได้ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคมา
2: เดี๋ยวรอ
1: น้ำมันน้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับคุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
2: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
1: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
2: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
1: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหมต้องให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึ๋มๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
2: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
1: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
2: จะออกหวานนำค่ะ
1: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนึบๆทีละก็จะ
1: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังทอดเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่ออฟบอกแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ขอลองนิดนึงคุณผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอะกล
2: ิ
1: ่นมะกรูดนี่แบบ
2: ค่ะมันจะทำให้หอม
1: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอะเพราะมันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่ออฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
2: ใช่ค่ะ
1: พอมากินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับจริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้จะทำงบเห็ด
2: งบเห็ดรวม
1: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
2: อันนี้สดๆเลยค่ะ
1: สดๆเลย
2: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
1: พริกแกงนี่คือพริกแกงแกงเผ็ดเลย
2: พริกแกงเผ็ดเลย
1: เหมือนทำห่อหมกเลย
2: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
2: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลย
1: เอาละครับแล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
1: แป้งอะไรครับอันนี้
2: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
2: ใช่
1: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
2: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะ
1: โอ้โหพี่อ๊อฟทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนียนเนียนสูงขาวหุ่นดี
2: ขาวสวย
1: ครับผมเพราะว่านี่คือ
2: ใบยอ
1: ใบยอครับผม
2: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพูก็ได้นะคะ

0: เอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระหน่ำปีอะไรก็ได
1: ้
0: เหม
1: ือ
0: นห่อหมกกันเนาะครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมกก็ได้ห่อยังไงก็ได้
1: ยังไงก็ได้เลย
0: ง่ายๆเนาะ
1: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
0: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมกจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่างมากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหคุณผู้ชมจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเห็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมัน
1: เห็ดล้วน
0: ๆมันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นแบบเห็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบนึบนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่ออฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต่
1: ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลยไหมครับ
1: ครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: อ๋อ
1: หยอดหน่อย
0: จริงๆต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ผิด
1: นี่ค่ะใช
0: ่ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: ไม่จิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที่เป็นไข
1: ่ไข่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยล่ะครับ
1: น้อง
0: ต
1: ื่
0: นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: คุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกันเท่าน
1: ี้อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: สังเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่ได้หินดินก้อนไปเลย
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะเนี่ยก็คือจะเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: แล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยเหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: มันอ้อนค่ะ
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูมันสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
2: แต่ต้องทำที่ไทย
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียนขุดวันหนึ่งประมาณสักกิโลปกติอะ
2: ที่ก่อนๆปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่ออฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสัมปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโอ้ใหญ่อะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉย
3: มันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับ
0: วันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ป้าเวียน
2: เอาหมดนี้เลย
1: เนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาเลย
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้
1: งัดไปทางโคนต้น
2: และหนึ่งหัว
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอามีน้ำมาลดได้อะค่ะ
2: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
2: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหม
2: ไ
1: อ้หั
2: วได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะป้าเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอนี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าที่ผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้แล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
2: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลยใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
2: ใช่ใช่ได้ไฟกระต้ม
1: กินน้ำตาลทรายใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไปดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยนะครับคุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดๆเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลแหละครับผมอ่ะ
2: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
0: แล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
2: ไม่ตั้ง
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
2: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
0: แล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
2: มันก็แค่ครึ่งวัน
0: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริง
3: นำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
0: ก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
2: ได
0: ้ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
2: ไม่มี
0: เลยเหรอ
2: มีคนเดียว
0: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
2: คนเดียวก็เจอเลย
0: คนเดียวก็เจอเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
4: บุญเตือนค่ะ
0: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
4: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
0: อันนี้เลียงเหมือนแกงเลียง
4: แกงเลียง
0: พริกแกงมีอะไรบ้างครับในนี
4: ้ตะไคร้หอมแดง
0: กระชาย
4: กะปิแล้วก็โขลกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
0: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีครับ
4: ใส่มันค่ะ
0: เป็นมันดิบๆเลยนะ
4: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
0: ต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
4: ปลาช่อนค่ะปลาช่อน
0: ย่างเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
4: ซื้อแล้วมาย่างเอง
0: อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
4: ค่ะปลาช่อนสด
0: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
4: ใช่
0: ย่างยังไงอ่ะ
4: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
0: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
4: ใช่ใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
0: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ทำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
4: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
0: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำมันก็จะข้นอยู่แล้ว
4: ใช่
0: น้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
4: สองช้อนก่อน
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสักกี่
4: สองช้อนตาลนิดหน่อย
0: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

อุ้ยอร่อยอ่ะปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะรสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพลูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลือกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทําเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทําในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า scrambled egg นะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มเกาะตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านนะมาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับอร่อย
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อพี่อ๊อฟเดากัน
1: ว่าอะไรเดี๋ยวขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นที่หรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ย

ถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควร

0: ให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอ่ะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก
1: ็
0: มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทําอาชีพนี้จริงๆก็ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
1: ๆครับ
0: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
0: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
2: ครับ
0: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
2: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
0: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
2: ับ HDPE
0: เลข2
2: ครับผม
0: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
2: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
0: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
2: ๆสีขุ่นๆแบบนี
0: ้เหนียว
2: ๆอ๋อครับผม
0: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
2: ครับผม
0: และเหนียว
2: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
0: รวมกันเลย
2: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
0: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
2: คร
0: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
2: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
0: ้
2: รีไซเคิลไม่ได้
0: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
2: ครับ
0: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับ
2: ค
0: ือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
2: ครับแล้วขวดแบบที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
2: ครับ
0: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
2: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
2: บ่อขยะ
0: ใช
2: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
0: ับ
2: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
2: ะ
0: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
2: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
2: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
2: ได้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
0: ้
2: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
2: ี
0: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
2: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
2: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
2: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
2: ครับ
0: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
2: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
2: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
0: มันจะมีรอยต่
2: อ
0: เป็น2ชิ้นนะครับ
2: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
2: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
2: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
2: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
2: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
2: ครับผม
0: ก็เอามันลงกับอลูมิเนียม
2: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
2: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ

0: ียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออกแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับ กลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบๆปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต
3: ้
0: องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
0: ครับ
3: ของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคครับไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหา
0: ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
4: อย
0: ู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให้
3: ให้เลย
0: ให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเค้าเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ท
0: ุ
5: กอย
0: ่
5: างเลย
0: โอ้อันนี้ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: บริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได้
0: ที่ของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
1: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
3: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: น
0: ั
3: ดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
3: ี่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
3: ต่อวัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาม ีเอี่ยมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
3: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อันต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำ
0: คร
5: ับติ๊กเกอร์ออก
0: ลักษณะ
6: ออกออก
7: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
6: ครับ
7: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
6: ครับ
7: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
6: ครับ
3: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่3 6บาท
7: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
3: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
6: กับเอี่ยมดีได้ไงครับ
8: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
6: ครับ
8: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
2: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
3: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
3: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
0: ้กระเป๋า
3: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้ครับ
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
0: ครับ
3: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
0: ครับ
3: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้ครับ
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้ครับ
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
3: เอาละอันพ
0: อเอาขยะมาขายกันครับ
3: มีขวดน้ำพลาสติก
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
0: อัน
3: นั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
3: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
3: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
3: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่ครับผม
3: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
0: ครับผม
3: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
0: ๆครับผม
3: นะครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
3: ใช่
0: ของทีม
3: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่ เพราะเราใ

0: ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทํามาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไร1ก็คือว่าพี่ได้ทําหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่1แล้วไอ้เงินกําไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กําไรแล้วจําน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กําไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่แนะนำก่อนแนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
1: ได้ครับ
0: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
1: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
0: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
1: ใช่ครับใช่ใช่
0: ปกติบางก็ไปคนเดียว
1: ครับ
0: เนาะโอเควันนี้หนูไปอีกคนนึงเนาะ
1: ได้ครับ
0: ดูแลหนูด้วยนะบาง
1: ได้ครับได้ได
0: ้โอเคไปจ้าเหลือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
0: วันจะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
0: สวิงอันนี้ไว้ใส่นะคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
0: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
0: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
0: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
0: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
0: ตัวชัดเจน
1: ครับก็เหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
0: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
0: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับ
0: จ้า
1: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
0: วันนี้เราจะได้4
1: แต่ว่ามันจะได้มั้ย
0: เป็นกำลังพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5โล

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: กินได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วย
1: จ้าว

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห
0: ็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้วจุกมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะว่าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ต้องไวด้วย

0: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือตัวสันหลังเขานี่แหละครับที่มันตัวเขานี่แหละ
1: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
0: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
0: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่หน
1: ี
0: เรา
1: ใช
0: ่ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
3: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาญจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
4: โอ้ถูกแล้ว
0: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
1: นวลๆตัวนู้น
0: ตัวนู้นตัวนู้นนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
1: นแหละอันนั้นก็อยากจุ้มปุย
0: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มปุย
1: อันนี้ก็อยากโลบัน
2: ปลาจุมโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุมโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
5: พุงไม่ไหม
6: ้จะไปเอาปลาโทงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
5: ปลาโทงโจงแหกได้แล้ว
0: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาโทงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
0: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
0: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
0: กระบอกก็เหมือนกัน
1: กระบอกมันก็เหมือนกัน
0: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะแล้วสองตัว
1: แล้ว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อยส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ยเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบัน
1: ลอบัน
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้ว

0: อไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะอันนี้คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยออกจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทําต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนํามะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ

0: กว่าหัวเล็ก
1: ทำกับกว่ามองเล็กอ่ะ
0: เขาใหญ่กว่านี้อีกไหม
1: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
0: เกลือนิดหน่อย
1: เกลือนิดนึงเนาะ
0: หมดเลย
1: นะอันนี้เป็นเกลือนี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ไปนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วมาปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: นะชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ให้หนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดในคล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
1: หยกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยเป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยซุยถูกไหมคะมันจะล้วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอ่ะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อย

0: อร่อย
1: เครื่องแกงต้นตำรับ
2: เก่งจริง
1: ๆต้นตำรับ
0: บอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพอจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
1: พี่ไก่เชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
1: เคยเชิญไม้ทำรายการวะ
0: อันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
1: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่ใครเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี

ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: แม่น้ำสงครามแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนบนยามปกติแม่น้ำสงครามเป็นตู้กับข้าวของชุมชนสองฝากฝั่งแต่ในยามหน้าน้ำปริมาณน้ำก็มากล้นจนท่วมท้นหมู่บ้านตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นแต่สายใยหนึ่งทอดยาวและยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำสายนี้นำพาบางอย่างมาสู่ชุมชนไม่เพียงขวัญกำลังใจหรือสิ่งของพระราชทานแต่เป็นความหวังถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงจึงตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำรินี้เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆให้กับราษฎรเพิ่มพูนรายได้จากเวลาว่าง
1: ตั้งแต่ปี2542พระราชินีพันปีหลวงท่านเสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านหาดแพงก็เลยได้เข้าเฝ้าท่านท่านถามก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทำบ้านแล้วท่านก็ชวนไปอยู่กับแม่ไหมที่ตำหนักภูพานราชนิเวศผมว่าตอบรับเลยว่าไปต้องการทำอะไรผม

0: บอกว่าอยากจะไปจักสานไม้ไผ่ลายขิดพอตื่นมารุ่งเช้าก็มีรถทหารไปรับที่บ้านผมก็ได้คืนพระตำหนักเลย
1: สมรักชัยภูธรสมาชิกจักสานคนแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว
0: ตื่นเต้นมากและภูมิใจที่สุดใบแรกเลยท่านให้มา 1,500 บาทเพราะว่าสิ้นแรกมันยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนกลับมาท่านก็ให้มาอีก 20,000 ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับไปให้ประโยชน์มากที่สุดนะผมก็เลยมาให้ลูกเรียนแล้วก็สั่งงานพิเศษอีกใบหนึ่งที่ทรงน้ำเต้าไม่ให้ย้อมสีจำได
1: ้จากที่ทำเป็นแต่เครื่องจักสานพื้นบ้านอย่างตะกร้าข้องกระติบข้าวหรือสาแหรกทั้งสมรักและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหาดแพงก็ได้เรียนรู้การเติมคุณค่าและมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยการนำวิธีสร้างลวดลายของผ้าขิดผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานมาประยุกต์ในงานจักสานไม้ไผ่กลายเป็นงานที่เรียกว่าจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อนสมาชิกที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆอย่างธินกรโสภาที่แม้วันนี้จะอายุร่วม75ปีแล้วแต่ในยามว่างก็ยังคงจักสานไม้ไผ่ลายขิดอยู่แม้เส้นตอกจะไม่เล็กเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ฝีมือยังไม่เป็นรองใครและแม้จะใช้เวลาในการทำผลงานแต่ละชิ้นนานนับเดือนแต่ก็ยังมีคนมาสั่งทำอยู่เรื่อยๆวันนี้เมื่อพักจากงานในสวนยางสมรักก็จะจักสานไม้ไผ่ลายขิดเพื่อส่งผลงานให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรางวัลที่เคยได้รับพระราชทานคือความภาคภูมิใจที่ไม่เคยลืมเลือนและสะท้อนชัดในความตั้งใจรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม
0: ่ๆถ้าไม่ได้เป็นศิลปาชีพไม่ได้ไปฝึกงานในช่วงนั้นอาจจะลำบากเหมือนเดิมหรือว่าจะแย่กว่าเดิมก็ยังไม่รู้ชีวิตจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นจากเดิมมากและก็ภูมิใจมากผมขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่

ท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

แก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัฒนสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินเป็นวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำ

0: ำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
1: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทําบุญที่วัดอะไรเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
2: ผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงสุโขทัยบกงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าละบรรลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบม.6เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปีแล้วทีเนี้ยท่านก็ว่าเอ๊ะลูกหลานบริพันธ์เราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อ7ไร่สร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราชประสิทธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยแบบสำนึกแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ยพี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทำให้เราเกิดแรงผลักดันที่จะงานทดแทนบุญคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงจงประสบการณ์เรามาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอันไหนควรไม่ควรนะคะประมาณนี้เลยค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
3: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษาเราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับ เป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเป็นเห็นเป็นรูปธรรมครับผม
4: โดยส่วนตัวผู้อำนวยการเองเห็นว่ามีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
3: ครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่ามิอาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์พาในวันที่7 2565
4: 7ธันวาคม2565
3: ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าที่ศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระองค์ท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็ผมก็ได้กล่าวรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีเทพทานช่างสารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาภัฏวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโหเป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญว่าพวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลยครับ
5: ความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัฏวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโลก
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะและทรงให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทส.เมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า 2,000 คนนะคะจบการศึกษาแล้วเกือบ 1,000 คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคงและเป็นกำลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.โดยทรงเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงแข็งโดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทส.จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารนับตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึง2567มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทส.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่น รวมมากกว่า 2,400 คนจำนวนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทส.อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นไปปัจจุบันนักเรียนทุนรุ่นที่1ถึง8จบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละ10ทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วยนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส.ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธาน
6: ผมมองว่าทุนพระราชทานมทส.เปิดโอกาสให้เด็กๆครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนนี้ครับสามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทั้งเข้ามาเป็นครอบครัวมทส.ครับเพราะว่าครอบครัวมทส.นะครับนอกจากจะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ทำให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อยอดของนักเรียนทุนมทส.เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เด็กคนนึงที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสำหรับผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับ
7: ตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครอบครัวเราค่อนข้างที่จะยากจนคุณยายที่ป่วยหนักก็ต้องดูแลคุณยายตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะทำให้ครอบครัวค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยหนูก็เลยตัดสินใจไปหาครูแนะแนวค่ะไปถามครูแนะแนวว่าพอจะมีโอกาสไหมที่หนูจะได้เรียนต่อเพราะคุณแม่คนเดียวส่งลูกทั้งสองคนไม่ไหวค่ะหนูก็เลยไปขอโอกาสจากคุณครูแนะแนวคุณครูแนะแนวก็บอกว่ามีทุนพระราชทานนะเตรียมพอร์ตไว้ให้ดีแล้วก็ลองยื่นดูคุณสมบัติก็มี3ข้อค่ะก็คือเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะตอนนั้นหนูมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าหนูอยากจะเรียนต่อหนูก็เลยยื่นทุนไปได้รับการคัดเลือกมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นพอร์ตวิดีโอจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานค่ะส่วนตัวหนูเรียนภาษาจีนค่ะจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหาดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนนี้ค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเด็กคนหนึ่งที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะ พระราชดำรัสของท่านที่ทำให้หนูเนี่ยยึดถือเป็นประจำเลยก็คือเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสมีความสุขค่ะหนูได้มีโอกาสได้ไปฝึกพัฒนาศักยภาพมากมายได้มีโอกาสไปตามหน่วยงานต่างๆมหาลัยต่างๆทั้งทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการมีระเบียบวินัยค่ะทำให้หนูเนี่ยรู้สึกถูกปลูกฝังแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตค่ะหนูเลยเลือกที่จะรับทุนเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคัดเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันของหนูมันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนนึงที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยกลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนูที่คอยให้โอกาสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยค่ะ
8: ก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.3ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียนตัวด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนักซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนได้รับเอกสารจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละค่ะว่าแบบอยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีการพฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูค่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจำได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่าโอ้ยคือหนูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแค่2คนต่อจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือยังนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่ก็แบบดีใจที่แบบว่า8คนเนี่ยเราได้เป็น2คนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็เหมือนเราเป็น1ใน177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กำลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็จะศึกษาแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ในเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่มหิดลที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทำงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทำเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็ผลิตกายอุปกรณ์ทั้งเทียมและเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อแม่ก็ทำงานแบบว่ารับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทางแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนอย่างเงี้ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งเปราะแล้วว่าลูกสาวเรามีที่เรียนแล้วลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะ
9: ผมได้ยินว่าทุนนี้นะครับมีการไปต่อในแบบปอโทที่ต่างประเทศด้วยครับซึ่งในฐานะทางบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นผมเห็นครูในแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับใช่ผมเป็นหัวห้องครับตอนม.3จะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อน1คนอาจจะ1ถึง2คนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับนี่ผมก็สัมภาษณ์รอบจังหวัดเสร็จปุ๊บผมก็ ได้ทุนมทสครับตอนนั้นแม่ดีใจมากครับผมก็ดีใจน้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจทั้งบ้านเลยครับทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด้วยครับอีกทั้งยังให้ทั้งแบบคอนเนคชั่นความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับมหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชอบไปโอเพนเฮาส์กับไปค่ายครับกับอีกครั้งยังผมชอบไปจิตทําจิตอาสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทําจิตอาสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกลงชุมชนสักวันนึงถ้าผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอแล้วผมก็อยากจะทําอย่างนั้นมั่งครับ
10: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่10เขาปั้นนึกถึงอะไร
9: ความเป็นผู้นําครับท่านทรงเป็นผู้นําที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานับประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป
4: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อบ้านจะพ่อบอกพ่อบ้านจะไปเสียเงาไอ้ชักมือก็เดินมาสำรองก่อนจะไปเตี้ยนเปลี่ยนอะไรแยกไปอยู่ต้นเดียวบ้าน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางปุ่นเนี่ยไปหน้าพยัคฆ์ตรวจหน้าพยัคฆ์ตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพยัคฆ์ตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีพยัคฆ์ตรวจมันชวนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาต้มปลาก
8: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางจ้าทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
6: ฮะเต็มเนี่ยบาดีว่าน้องมาปากพวกคุณนี่
9: ก็บ่เอิ้นมันยังคงนําแห
10: มบ่เอิ้นแล้วเราก็
6: ไปหาปลาบ่
11: โอ้อยากไปอยู่
12: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13: ฝ่ายประชาสัมพันธ์แม่ก่อนอีหลานซื้อบ้าน
6: แม่ก่อนน้องมาปาง
13: น้องมาปางหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นจะได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้าอําสอนด้วย
13: สอนเป็นบ่ปาน
6: ว่าเป็นโตๆมีโตเบ็ดปลาก้อนน้ําปางค่อยสิเฮ็ดได
13: ้เปลี่ยนบ่เนาะเอาตัวเบ็ดไปพร้อม
6: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปาจิปุ๊บอู้ได้แล้วตึลได้ตกแน่เลยล่ะ
1: ได้ปลาหยังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
6: 5โต
1: เอามาเฮ็ดหยังนัก5โต
6: อ
1: ้
6: าวเอามาไปเลี้ยงติ
13: เลี้ยงอีหยัง
1: ได้มาต้มบ่มากินบ่
6: ไปเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่โอ่ง
13: ยัง
9: เป็นยังไงเน
2: ี่ยสาปลาก็คือบ่อปลาหรือสาปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสาปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
14: ธุ์ครับจะทำสะพานอะไรมาจะกินเบิ้ลเลย
15: จะกินแบบนี้เลยขอเป็นคนกินคน
14: ขอนแก่นครับ
15: มันจะด
14: ี
15: ของคนขอนแก่น
14: ครับมันจะดีของคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็น มั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
7: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเข่าออกก็หายิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: ได้พอดี
1: แม่แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
2: นั่นบ่
3: อันนั้น
4: พอถือกันไงวะ
5: กลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมา
2: ใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
0: เนาะเป็นลูกหลงเราดอกลูก

0: พี
1: ่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
0: แม่แม่เนี่ยปลาลาย
2: ปลาลายไปเห็นยัง
1: สุดยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
0: เอาไปป้อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
2: ไว้ให้ยัง
0: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
0: แต่ไม่ใหญ
2: ่เนี่ยเราไปหัวต่อ
0: กะเอาไปกิน
2: กินกับยัง
0: กินกับต้มสุ่มไก
2: ่ต้มสุ่มไก
3: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้ตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
4: เฮ็ดหลายบ่ครับ
3: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่ล่ะ
5: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่หมดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
6: เอามันกอดโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
7: ร้าย
6: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้อ่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้
6: ได้อ้อในข้าง
7: ในลำ
6: ด้านโน้น
7: ข้าง
6: ใน
7: ห้าม
6: า
7: แก้เนี่ยจัดการ
6: ก็สิ
7: ปื้อไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้างแง่หลังข้างนี้ย่างๆหน่อย
8: เอ้าลงมาแล้วก็หมดแดง
6: โอ้ยมีแต่ใครผัก
8: มีแต่หมด

0: เขาจะเอาไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคนติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากเลย
4: เขาก็เป็ดป้อยคุณไหม
5: มันบ่มีแหงเข้า
4: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
5: บ่เข้าเลย
4: ไม่รักในมือไว้ปากไข่
5: บุหล่ะ
4: บัวเอ้ยบุหล่ะมึงบัวละมึงกว่ากันดิบัวดูกูตายเนี่ย
6: ลอง
7: ไม่หันละพนักก้อยปลา
6: พนักก้อนปลา
7: ก้อน
6: ปลาก้อนปลาเนี่ยไม่ใช่กัน

0: ก้อยเห็นต้นมะม่วงก้อยเนี่ยนี่ก้อยมะนั่นย่าง
1: มีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
2: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
1: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
3: ถ้าแม่ก็กินปลาดุกเด้อที่บ่มาปลาดิบเด้ป้องเป้หน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรทำกลางบรรยากาศให้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่หมดยาตะเดียนคนที่ลูกเคยคอยสมัคร
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านใส่ได้ลูกหลานบ่จะก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเก่าตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลาย
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮะอันยวนเนี่ยอยู
3: ่เคยเจอมาแต่ตาม
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

ริ่มต่อสู่บ้านแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาเป็นมาถึงมื้อนี้แหละต่อสู่ว่าตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแล้วนําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จัก

0: ใช่มาซอยกันตามู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต้อสัวเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาสิหันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มือเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับถ้าบาดเท่ากับรู้สึกว่าขาดแฟนถ้าหากว่าโบเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแฟนขาดธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณะจึงมาบุญเป็นก้อนก้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดง
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน

0: ินไปเฮาหยิบมือเดียวนึงทหารมา8กองทัพค่ะ
1: เพิ่นแม่หยัง
0: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
2: ้เอาตำรวจทหารเข้ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้ไทบ้านยัดบ่ยัด
3: เห็นเขาเหยียบย่ำน้ำใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจุกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทบ้านเจ้าของเหยียบย่ำก็บ่แห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ำอีก
4: เอา
3: สําคัญบ่มีที่เพิงที่อาศัยใด
4: เออฮับปู่ตาก็บ่บอก
5: มันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเขายังได้ขี่รถเบือนเข้ามาพากันไทบ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนเราไทบ้านมันเถ
6: าะก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนส่วนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันเว้าบ่นี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
4: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
6: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แม
2: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
6: เฮาก็ฮักมองนี่ล่ะมองต้องหวังว่า
4: อยู่มากับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
7: ค่ะ
4: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
7: ีเป็นมีที่ต้องมีอิงแล้วก็
4: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านแต่ว่าประตูได้เบิดอันได้อันออกมาเสียชีวิตของหมู่ตัวหมู่แม่ก็วางซี่แล้วเนาะ
8: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

เมื่อตอนเด็กๆ นะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นยังต้องเดิน

พอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะฮะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

ีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปะวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงฝีมือช่างนอกจากพระราชประสงค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งสวยงามประดับพระนครแล้วยังเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมอุปถัมภ์แก่บรรดาช่างทั้งปวงให้ได้แสดงสติปัญญาและฝีมือที่สำคัญพระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถทรงงานช่างด้วยพระองค์เองร่วมกับบรรดาช่างทั้งปวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตรัสชมฝีมือช่างสาขาต่างๆในพระองค์และประทานข้อสังเกตกระบวนการทางศิลปะในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยว่าทรงประกอบด้วยฝีมือช่างอย่างวิจิตรยิ่งเช่นพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทรงปั้นหุ่นพระพักด้วยพระองค์เองกล่าวกันว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงสักการะทรงมีรับสั่งว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยิ้มรับเสมอและหัวหุ่นหลวงตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเหล่านี้กล่าวกันว่าหน้าหุ่นคู่หนึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ในพระบาทสม

ของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งลงฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองได้อย่างงดงามน่าอัศจรรย์ยิ่งคือบานประตูวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นรูปพันธุ์พฤกษาซ้อนกัน3ชั้นมีรูปสัตว์อาทินกและกระต่ายประกอบมีลวดลายสลักสลาวละเอียดประณีตวิจิตรบรรจงล้ำค่ายิ่งการทรงงานแกะสลักในครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือมากกล่าวกันว่าลวดลายสัตว์ต่างๆที่ผสมกลมกลืนในหมู่พันธุ์พฤกษาดูเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตคล้ายกับบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์ตอนอีเหนาชมทัพว่าฉลักรูปสิงสัตว์นานาดุนเด่นออกมาเหมือนจริงทั้งเนื้อนกดังเป็นเห็นประหลาดพฤกษาชาติเหมือนจะไหวกวัยกิ่งอันรูปเสือสีหมีกระทิงเหมือนจะย่างวางวิ่งเวียนวงบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารช่องกลางซึ่งลงฝีพระหัตถ์เคยต้องอัคคีภัยหนหนึ่งได้เชิญมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมาจนถึงปัจจุบันพระราชวิริยะอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในฝีพระหัตถ์งานช่างในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าเป็นมรดกแห่งรัตนโกสินทร์พระองค์จึงทรงเป็นอัครศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ชาญฉลาดทรงพระปรีชาสามารถยิ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พระที่นั่งสนามจันทร์เก๋งนารายณ์กับการทรงงานช่างศิลป์การทรงงานช่างต่างๆอยู่เป็นนิดในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นพระราชอัธยาศัยที่เหล่าช่างทั้งปวงต่างชื่นชมในพระองค์ยิ่งนักหลักฐานปรากฏอยู่ในราชประเพณีในราชสำนักครั้งรัชกาลที่สองซึ่งเป็นพระราชานุกิจว่าได้ทรงงานช่างทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐานชั้นในเช่นในเขตพระราชฐานชั้นนอกมีพระที่นั่งโถงขนาดย่อมนามว่าพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นที่ประทับทรงงานช่างข้างหน้าและเสด็จออกให้ข้าราชบริพารข้าราชการและเจ้านายเฝ้าตามพระราชอัธยาศัยพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีสัดส่วนเข้าตัวไม้ละเอียดประณีตโดยเฉพาะที่ฝ้าเพดานและชายคาเขียนลายทองเป็นลายดอกพุทานก้านแย่งนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ทรงลองเขียนเล่นแต่เหล่าช่างที่มาบูรณะในภายหลังได้อนุรักษ์ลวดลายเดิมของพระองค์ไว้ประดุจเป็นลายครูสืบเนื่องมาเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดประทับพระที่นั่งสนามจันทร์ตลอดรัชกาลพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆมาจึงทรงเคารพสักการะพระที่นั่งองค์นี้เสมอด้วยพระแท่นราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งประทับทรงงานช่างศิลป์ในเขตพระราชฐานชั้นในอีกองค์หนึ่งอยู่ในกำแพงแก้วหมู่พระมหามนเทียนซึ่งพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยเรียกกันต่อมาว่าเก๋งนารายณ์เก๋งนารายณ์ตกแต่งเขียนลวดลายจีนวิจิตรงดงามทุกส่วนเช่นเสาเขียนลายมังกรสีแดงสดใส

ผนังฉลุลายประดับกระจกที่สวยงามเป็นพิเศษคือประติมากรรมที่ส่วนบนประดับด้วยเครื่องถ้วยหลากสีทำเป็นตัวละครในพงศาวดารจีนตอนพระถังซัมจั๋งไปสื่อพระศาสนาในชมพูทวีปสมกับเป็นที่ประทับทรงงานช่างโดยแท้เนื่องจากเก่งนารายมีต้นจันทร์ใหญ่ให้ร่มเงาลมพัดเย็นสบายทั้งกลางวันและกลางคืนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงโปรดประทับทรงงานช่างและเขียนกวีด้วยความสำราญพระราชหฤทัยมาตลอดรัชสมัยเล่ากันสืบมาว่าเมื่อจะทรงลงงานช่างแกะบานประตูพระวิหารหลวงบานประตูวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเข้ามาถวายเพื่อจะลงฝีพระหัตถ์ณลานต้นจันทร์ใกล้เก่งนารายแห่งนี้พระที่นั่งสนามจันทร์และเก่งนารายจึงเปรียบเสมือนพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการทรงงานช่างศิลป์ที่สำคัญยิ่งพิมานจักรพรรดิเพียงจักรพันพระที่นั่งสนามจันทร์จรัสฟ้าเป็นที่พระดำรัสวราเดชพร้อมหมาดเนื่องหน้านอกประนม

การบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเครื่องถมเครื่องถ้วยศิลปะพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยการทำนุบำรุงงานช่างสาขาต่างๆให้กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะนั้นงานประณีตศิลป์ประเภทเครื่องถมเครื่องถ้วยก็ได้รับการพัฒนาให้วิจิตรสวยงามขึ้นทั้งคุณภาพและการออกแบบตกแต่งดังเช่นวิชาช่างถมทรงมีพระราชกระแสให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยบำรุงฝีมือช่างถมขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชจนช่างได้สร้างสรรค์ตกแต่งด้วยลายใบเทศลายพระราชนิยมที่ทรงคิดขึ้นใหม่จากลายดอกไม้ของจีนและใบไม้ของฝรั่งได้ผลงานชิ้นเยี่ยมนำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเครื่องราชูปโภคได้แก่พระแท่นถมพระราชยานถมเรือพระที่นั่งกราบถมที่สำคัญยิ่งคือพระเก้าอี้ถมทรงโปรดให้ชาเป็นพระที่นั่งพัทรบิดประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นที่ประทับในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตั้งพระแท่นพุทธานถมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนเครื่องถ้วยซึ่งเป็นของสั่งทำจากเมืองจีนตามแบบและลวดลายที่ส่งไปเป็นแบบมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าได้ทรงผูกลายใหม่คัดแบบด้วยพระองค์เองที่ยกย่องกันว่าสวยงามอย่างยิ่งได้แก่ลายดอกกุหลาบขาวพื้นทองลายผักกาดเขียวลายนกหย่อมลายพวงทับทิมลายจีนประกอบกับลายครุฑยุทธนาคซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ้วยลายน้ำทองของสำนักสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีนั้นถือกันว่าเป็นของดีที่สุดจนได้ชื่อเฉพาะว่าเครื่องถ้วยพระศรีสุริเยนนอกจากนี้ยังทรงคิดหุ่นปั้นชงชาพระราชทานแบบให้ช่างจีนทำในหลายคราวที่เลื่องลือกันมากจนเรียกขานกันต่อมาว่าทรงสยามนิยมคือปั้นรูปเท้าปุ่มคอหม้อรูปลูกแก้วรูปก้นช้อยคอช้อยและปั้นสายรูปแมงดาพวยชวลานับถือกันว่าปั้นชงชาอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นปั้นที่รูปทรงสวยงามที่สุดภาพสะท้อนกรุงเทพพระมหานครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเห็นได้อย่างชัดเจนคือความเจริญมั่งคั่งของพระนครเริ่มกระจายสู่หมู่คนมากขึ้นทั้งขุนนางและพ่อค้าวานิชจากกลอนตำนานพระราชนิพนธ์ไกรทองย่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยไว้ว่าลูกค้าพาณิชย์ต่างประเทศบรรทุกของวิเศษเข้ามาถวายสมบัติพัสถานมากมายทรงแจกจ่ายนิจพัฒเบี้ยหวัดปีพร้อมหมู่โยธาข้าเฝ้าล้วนเหล่ามั่งคั่งตั้งเศรษฐีต่างคนสุขเกษมเปรมปรีทุกทิวาราตรีปีเดือนเอ่ยนับเป็นพระราชปรีชาญาณในพระองค์พระเจ้าแผ่นดินของไทยที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอนาราษฎรสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ซอสายฟ้าฟาดเพลงบุหลันลอยเลื่อนกับพระอัจฉริยะอัครศิลปินสยามวันนี้ในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสถานที่ทรงพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยังมีสิ่งที่เป็นเสมือนอนุสรณ์แห่งพระอัจฉริยภาพการดนตรีไทยในพระองค์คือมะพร้าวซอมะพร้าวพันหายากที่มีปุ่มสวยงาม3ปุ่มที่กะลาเหมาะที่จะทำซอ3สายได้เป็นอย่างดีหากสวนของผู้ใดมีมะพร้าวพันนี้บำรุงรักษาไว้จะทรงโปรดให้พระราชทานตราภูมิคุ้มกันห้ามยกเว้นค่าอากรสวนมะพร้าวซอจึงอยู่คู่สวนอัมพวาสืบมาเชื่อกันว่าซอสายฟ้าฟาดคู่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยน่าจะทำมาจากมะพร้าวซออัมพวาส่วนหนังหน้าซอและไม้แก้วทำคันชักซอนั้นทรงโปรดให้สั่งมาจากเมืองนครศรีธรรมราชฝีพระหัตถ์การทรงซอนั้นทรงเชี่ยวชาญทั้งแบบผสมวงคู่กับกระจับปีในวงมโหรีและทรงเดี่ยวเฉพาะพระองค์ซึ่งมักจะทรงก่อนเข้าบรรทมเสมอเล่ากันสืบมาว่าคืนวันหนึ่งหลังจากทรงซอคู่พระหัตถ์ด้วยความเกษมสำราญพระราชหฤทัยแล้วเมื่อเสด็จเข้าที่พระบรรทมทรงพระสุบินว่าได้เสด็จลงไปในรมณียสถานแห่งหนึ่งสวยงามไม่มีที่ใดเสมอเหมือนณที่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสว่างสวยไปทั้งบริเวณดวงจันทร์นั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้สาแสงนวลสว่างสวยไปทั่วบริเวณทันใดนั้นได้ทรงสดับเสียงดนตรีอันไพเราะจับพระทัยยิ่งนักทรงสดับฟังเสียงดนตรีอันไพเราะนั้นด้วยความเพลิดเพลินจนกระทั่งดวงจันทร์ได้ค่อยๆลอยคล้อยเคลื่อนออกไปพร้อมกับเสียงดนตรีทิพย์ที่เลือนเสียงไปพร้อมกันเสียงดนตรีที่ได้ทรงฟังในพระสุบินนั้นแม้ยังตื่นพระบรรทมแล้วก็ยังคงก้องกังวานอยู่ในพระโสดมิทรงลืมจึงทรงโปรดให้พนักงานดนตรีเข้าเฝ้าต่อเพลงตามที่ทรงพระสุบินพระราชทานชื่อเพลงตามที่มาของเพลงที่ทรงพระสุบินว่าบุหลันลอยเลื่อนฟ้าบางก็เรียกว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์

แต่ครูดนตรีมักเรียกเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระองค์ว่าเพลงทรงพระสุบินเพลงทรงพระสุบินนี้ได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเพลงสรรเสริญเสือป่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพลงบุหลันลอยเลื่อนฟ้าเพลงสรรเสริญพระจันทร์หรือเพลงทรงพระสุบินถือว่าเป็นเพลงมงคลสำหรับนักดนตรีและสำหรับซอสามสายนั้นถือว่าเป็นพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในพระองค์เพราะวงดนตรีที่มีซอสามสายเสียงของซอสามสายจะช่วยอุ้มวงให้บังเกิดความไพเราะของเสียงดนตรีอย่างน่าอัศจรรย์ดนตรีกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักนอกจากด้วยพระราชประสงค์จะเสริมสร้างความผาสุกสำราญจะลงใจแก่อาณาราษฎรแล้วยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้สยามประเทศทางราชการจึงได้อัญเชิญวันเสด็จพระราชสมภพวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การทำนุบำรุงโขนละครเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งสยามพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามนอกเหนือจากทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกสงครามปกป้องพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินแล้วยังได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านศิลปะวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัยด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการเล่นโขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงอาทิวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในราชสำนักช่วยปรับปรุงขัดเกลาแต่งบทภาคบทเจรจาและส่งพระราชนิพนธ์ต่อนางลอยไว้ตอนหนึ่งซึ่งวงการโขนและวงการวรรณศิลป์ยกย่องว่ามีความไพเราะเพราะพริ้งอย่างยิ่งทั้งอักขรวิธีและลีลาโวหารดาวเดือนก็เลื่อนลับแสงทองระยับพยมหนจวบจนพระสุริยนต์จะเยี่ยมยอดยุคนทรพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี้ล้นเกล้าลรมมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชดำรัสเชิดชูไว้ว่าข้าพเจ้าก็ทราบอยู่แก่ใจว่าแม้ข้าพเจ้าจะแต่งขึ้นใหม่ก็คงสู้บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ไม่ได้เลยเป็นแน่นอนส่วนการละครนั้นพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยฝึกหัดละครผู้หญิงคือละครโรงในหรือละครในมาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเมื่อเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติแล้วได้ทรงหัดละครอีเหนาโรงใหญ่ตามที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทรงรำลึกถึงพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระราชทานไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินครั้งโบราณทุกพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ให้เล่นโขนรามเกียรติ์ปางนารายณ์อวตารเป็นประเพณีสืบมาล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สองจึงทรงพระราชนิพนธ์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ให้ละครข้างในของหลวงเล่นเป็นพระเกียรติยศคือตอนหนุมานถวายแหวนไปจนถึงตอนทศกัณฐ์ล้มและตอนบุตรลบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเล่นตามบทที่ทรงพระราชนิพนธ์มีลักษณะการเดินเรื่องกระชับตัดทอนเรื่องเดิมออกบ้างโขนละครซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูขึ้นนี้นอกจากทรงโปรดให้เล่นฉลองเป็นการพระราชกุศลแล้วยังใช้เล่นรับแขกบ้านแขกเมืองทำขวัญสมโภชช้างเผือกและยังทรงโปรดให้เล่นในงานมโหรสพของหลวงเช่นงานพระเมรุมาตรเพื่อให้ราษฎรชาญได้มีโอกาสชมด้วยความเพลิดเพลินปัจจุบันโขนละครคือมรดกของแผ่นดินแห่งสยามอันประมาณค่ามิได้ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวโลกต่างชื่นชมยกย่องในศิลปะวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามยิ่งของไทย

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Right Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มอันนี้ก็จะมีความรู้ทึกเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับ

ทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

0: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแทงทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแทงอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูบาต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเครื่องคูบาต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดข้างหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินแล้วครับ

กลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็เอาพยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ลาย7 8ลาย8ลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7ลายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมนี่พืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวละเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันอะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์เอาอยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

อนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคล1ค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: รัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
4: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจ่ายในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็โรงท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระทานมาเดือนนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารในองค์การบริหารท้องถิ่น อบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
5: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ในขบวนพยัวยาตราทางสถลมากตามโบราณราชประเพณีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ภาพหนึ่งที่สร้างความอิ่มเอมและประทับอยู่ในหัวใจของประสงค์นิกรไทยทั่วประเทศเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีทรงร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วยในฐานะราชองครักษ์ตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นพระราชกรณียกิจยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงปกป้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ยิ่งชีพวันที่1พฤษภาคม2562พระสงฆ์นิกรไทยได้รับทราบข่าวอันปิติว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามกฎหมายและราชประเพณีโดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดาและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทิดาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521พระองค์ทรงงานทางราชการด้านการทหารมาตั้งแต่ปี2553ทั้งยังทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงสำเร็จหลักสูตรการอบรมด้านการทหารอย่างต่อเนื่องได้แก่หลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์หลักสูตรชั้นในร้อยชั้นในพันหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่91หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่59หลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนทหารนาวิกหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และหลักสูตรการยิงปืนพกในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของกองบังคับการปราบปรามพระองค์ทรงเป็นนักบินหญิงพระองค์แรกที่ทรงฝึกเป็นนักบินขับไล่ตามหลักสูตรการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศโดยทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ CT-4E และ P-49ทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทั้งใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกและน้อยคนจะทราบว่าพระองค์ยังทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะโบอิ้ง 737-400 และโบอิ้ง 737-800ด้วยทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยท่ามกลางเสียงถวายพระพรของประชาชนที่เฝ้ารอชื่นชมพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความสง่างามความกล้าหาญและความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจถวายอารักขาด้วยความรักความห่วงใยและความจงรักภักดีนั้นสร้างความปลื้มปิติแก่พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงเป็นพระราชินีที่เข้มแข็งคู่ราชบัลลังก์แห่งองค์ราชันโดยแท้

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: ทางสารนี่ภาษาประจำเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้ด้วยจิตอาสาจิตใจของเขาครับ
1: ถ้าได้มีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เรานั่งบนพื้นกันจะมีการแบ่งแยกว่าใครจนใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่เป็นเพศและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราออกมาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้ออกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้ตรงนั้นทุกวันพุธเรามีแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มเพื่อว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
2: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเราไม่ทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำก็มาม
1: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆของรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
4: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำได้เลยครับเปิดตั้งให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนจะถือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่นะที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราอยู่แล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขนะครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเราไม่ครับเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: ซีลาคุซ่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมกรีกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไทน์และเคยถูกพระมหากษัตริย์จากหลายประเทศเข้ามาปกครองก่อนจะถูกรวมเข้ากับอิตาลีในปีพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองซีราคุซ่าเมื่อ100ปีก่อนไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองซีราคุซ่าเป็นเมืองใหญ่มาแต่ในเวลาพุทธกาลนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของพวกกรีกเคยมีพลเมืองถึง 500,000 แต่ในเวลานี้มี 30,000 เศษเท่านั้นเมืองซีราคุซ่าที่อังกฤษเรียกว่าซีราคุสทุกวันนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กหน้าเมืองเก่าเมืองเก่านั้นมีบริเวณกว้างขวางถึง20ไมล์แต่เวลานี้เป็นเมืองร้างการที่มาเที่ยวเมืองซีราคุซ่าต้องหมายความว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าไม่ใช่เที่ยวเมืองใหม
0: ่เวลาประมาณ10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง

0: ซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โบสถ์แห่งนี้ซึ่งเคยถูกแผ่นดินไหวทำลายในปีพุทธศักราช2236แล้วได้สร้างขึ้นใหม่ในแบบบาร็อกแต่ก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่23จนกระทั่งถูกทำลายโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2451ปัจจุบันเหลือเพียงตัวอาคารที่ไม่มีหลังคาภายใต้โบสถ์เซนต์จอห์นคือที่ตั้งของสุสานใต้ดินอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคโรมันเป็นดินแดนแห่งความตายที่บรรจุศพไว้กว่า 20,000 ศพภายในเป็นทางเดินแคบและยาวสองข้างทางเจาะเป็นถ้ำซ้อนๆกันหลายชั้นสำหรับเก็บศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เป็นที่ฝังศพของพวกไซรัคุสานรวงเข้าไปในฝาเป็นคูหาแล้วจึงขุดศิลาเป็นรางสำหรับฝังศพถ้าผู้ดีก็มักจะมีคูหาขุดเข้าไปลึกแล้วตั้งหีบศพรอบคูหานั้นแต่เฉพาะพวกพ้องของตัวในนั้นมืดๆชื้นๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะปล่องข้างบนให้แสงสว่างลงมากกว่าแต่ก่อนทั้งศพก็ได้ขุดขึ้นเสียหมดไม่มีเหลือเลย
0: สุสานใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวเมืองยังไม่นิยมในคริสตศาสนารัฐบาลจึงได้ลงโทษชาวคริสต์อย่างรุนแรงจนต้องหนีเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อซ่อนตัวคริสตศาสนิกชนเหล่านั้นได้แอบประกอบพิธีกรรมกันในโบสถ์เมื่อมีคนตายจึงได้ฝังเอาไว้ใต้ดินนั้นด้วยกันเมื่อ100ปีก่อนศพที่เคยฝังอยู่ในนี้ได้ถูกนำไปไว้บริเวณอื่นแล้วบริเวณที่เหลือได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมเช่นเดียวกับในปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงกันพระองค์ยังได้ทอดพระเนตรลาโตเมียเดลปาราดิโซเหมืองสำหรับขุดเจาะหินเพื่อใช้ทำกำแพงเมืองปัจจุบันคนมักเรียกกันว่าถ้ำหูเพราะลักษณะภายนอกคล้ายรูปหูภายในมีเสียงดังกังวานพระองค์ทรงเล่าถึงถ้ำแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ละโตเมียเดอปาราดิโซขุดลึกลงไปถึง100ฟีตและ130ฟีตเป็นเวิ้งใหญ่ด้านข้างเป็นผนังศิลาแท่งทึบเว้นไว้แต่ด้านหน้ามีกำแพงกั้นภายหลังเมื่อขุดศิลาไปใช้แล้วที่นั้นใช้เป็นที่ขังคนโทษเฉลยศึกที่ใช้ทำงานขุดศิลานั่นเองผนังด้านหนึ่งได้ขุดรวงลงเข้าไปเป็นถ้ำรูปถ้ำนั้นเหมือนตัวเอสอักษรโรมันเวียนขึ้นไปหาหลังเขาที่หลังเขานั้นเป็นที่ผู้คุมอยู่รักษาถ้ำนี้ยาวถึง240ฟีตสูง74ฟีตแต่กว้างนั้นไม่เสมอกันตั้งแต่15ฟีตถึง35ฟีตเป็นที่ประหลาดมาก
0: จากลาโตเมียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงละครกรีกแบบโบราณซึ่งเดิมใช้เป็นเวทีสำหรับการต่อสู้และการแข่งม้าชาวโรมันในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่จอดรถเทียมม้าปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ใช้เป็นเวทีแสดงละครและคอนเสิร์ตเป็นจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
1: ลักษณะโรงละครกรีกนี้คล้ายกันกับทามิน่าแต่ย่อมกว่าว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนพระเยซูเกิดเป็นรูปกลมแต่ไม่กลมดิ่งวัดศูนย์ได้165เลหลาขั้นที่ตัดศิลาขึ้นไปเป็นที่คนนั่ง46ชั้นแต่บางคนว่ามากกว่านั้นมีจารึกศิลาบอกชื่อห้องตามชื่อผู้มีบรรดาศักดิ์ในเวลานั้นโรงละครกรีกเช่นนี้มีฉากแต่ด้านข้างฉากลงทางทะเลนั้นพังหมดคเนดูเห็นจะไม่ใช่เป็น

ที่สำหรับแต่เล่นละครอย่างเดียวเห็นเลือกเอาเฉพาะไหล่เขาที่อาจจะแลเห็นได้ไกลๆตลอดเห็นจะเป็นที่ประชุมหรือไปนั่งเล่นอย่างหนึ่งอย่างใดกันด้วย

จากโรงละครแบบโรมันพระองค์ทรงแวะประทับที่โรงแรมแกรนด์วิลล่าโพลิติก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองบนเกาะซิราคุซ่าจากนั้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ประทับเรือพม่าเสด็จพระราชดำเนินออกจากเกาะซิราคุซ่าสู่ประเทศมอร์ดา

สาธารณรัฐมอลตาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศใหม่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางเชิงการค้าและยุทธศาสตร์ทางทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างยิ่งครับการเสด็จประพาสประเทศมอลตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศมอลตาซึ่งยืนยงยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า100 ปีแล้วครับ

0: สาธารณรัฐมอต้าเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเกาะซิซิลีของอิตาลีกับประเทศตูนิเซียในแอฟริกาเหนือมีชายฝั่งยาวถึง200กิโลเมตรมอต้าเคยถูกชาติต่างๆเข้ายึดครองหลายครั้งและตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่พุทธศักราช2344จนได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2507มอต้าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขไทยและมอต้าได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเอเธนมีอาณาเขตครอบคลุมถึงประเทศมอต้า
1: In the mid-19th century, about 1850-1860, when Siam was forming links with the European countries, no? Especially England, I think, and France, a number of, it was felt that to increase business, a number of consulates would be opened in various places in Europe. And the consulate in Malta was one of the first, one of the earlier ones to be formed. It was instituted in 1884, which is 130 years ago. At a time when the British were the masters of Malta, but because they had a very important navy, a very strong navy, they would have their representatives in various countries which they controlled. Yes, and in 1884, the first Siamese consulate was opened in Malta. Came to Malta, he was met by a number of the important people here, I mean the governor, his assistant, so on and so forth, and the consulate gave its assistance as possible. There was also, a party, a dinner held where all the important businessmen in Malta and all the important people were invited to it. And also, I believe there were a few, there wasn't a community of Thai people at the time in Malta, but there were some people who were traveling with the king and they were there as well. There are some newspapers as well and some cuttings which record this event. Which might be of interest to historians. Yes, and the king stayed here for, I think, about 36 hours, a day and a half, 2 days. They arrived in the evening, stayed the following day, visited around, they were taking around to see the some of the imported Neolithic remains in Malta.
0: Malta, เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เกาะมอต้ายาว20ไมล์กว้าง9ไมล์ครึ่งไม่โตไปกว่าเมืองไซรากุซ่าเก่าตั้งอยู่ในระหว่างแหลมอิตาลีกับฝั่งแอฟริกาเกือบจะนับว่าอยู่กลางทะเลได้เมืองที่ได้ตั้งมาเก่าเหลือเกินในระหว่าง 3,000 กับ 2,000 ปีก่อนพระเยซูเกิดซึ่งได้พบสิ่งสลักสำคัญดังนั้นชาติต่างๆที่ได้ปกครองเมืองเหล่านี้มาเป็นอันมากรวมทั้งกรีกอาหรับโรมันนอร์มันเป็นต้นจนถึงรวมเข้าอยู่ในอาณาเขตแอมเปอเรอร์ชาวที่5เมืองสเปนภายหลังที่ชาวที่5ได้ยกให้แก่พวกนายออฟเซนยอนซึ่งตุรกีได้ไล่เสียจากโรเดต่อนั้นมาเมืองเป็นของพวกนายออฟเซนยอนปกครองนับว่าออกจะเป็นเอกราชแต่ไม่ใช่ตั้งเป็นเจ้าแผ่นดินแผ่นทรายอะไร
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของมอต้าและเมืองวาเลตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงไว้อย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

0: พวกเติร์กมาตีหลายครั้งแต่ไม่แตกเพราะเหตุที่พวกเติร์กมาตีเกือบจะเสียทีเมื่อคริสตศักราช1566ยองเดลาวาเลเต้ซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์ในเวลานั้นจึงได้สร้างเมืองเป็นเมืองหลวงของมอลตาในเวลานี้ได้ก่อป้อมรอบถึง2ชั้นอย่างแน่นหนาซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองที่ตีไม่รู้แตกเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าวาเลต้าตามชื่อของแกรนด์มาสเตอร์ผู้สร้างแต่ไม่ช้าครั้นคริสตศักราช1800ท้วนอังกฤษก็มีได้และรักษามาจนเท่าบัดนี้ภาษาราชการที่ใช้ในเวลานี้ใช้ภาษาอังกฤษถึงคนค้าขายชาวเมืองก็พูดอังกฤษมากขึ้น
1: วันอังคารที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเรือพม่าได้จอดเทียบท่าที่ทำการศุลกากรเมืองวาเลตตาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของมอลตา

มอต้าเป็นเกาะที่เกิดจากหินภูเขาไฟบริเวณชายฝั่งเป็นโขดหินเกือบทั้งหมดไม่มีภูเขาหรือแม่น้ำประเทศแห่งหมู่เกาะนี้ได้ชื่อว่าน้ำทะเลมีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลกเพราะเป็นประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสาธารณรัฐมอต้าจึงได้รับอิทธิพลของอากาศจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่ร้อนมากหรือหนาวจัดทั้งปีมี2ฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนและฤดูแล้งเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลกในการเสด็จประพาสเกาะมอลต้าครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธหลวงทรงซื้อโปสการ์ดจำนวนมากที่ถ่ายทอดลักษณะบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวมอลต้าซึ่งปัจจุบันโปสการ์ดดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อ่าวเมืองวาเลต้าประหลาดไม่มีที่ไหนเหมือนแหลมที่ตั้งเมืองวาเลต้าอยู่ในศูนย์กลางอ่าวแลดูเหมือนเป็นกระดูกพัดมีน้ำล้อมเกือบจะรอบฝ่ายข้างฝั่งมีอ่าวเข้าไปเป็นช่องๆเหมือนรูปพัดหรือตลปัดแฉกที่ขาดยอดแหว่งอยู่ข้างหนึ่งในอ่าวนี้กว้างใหญ่น้ำก็ลึกไม่เห็นท่าเมืองใดที่จะมั่นคงแข็งแรงและสะดวกดีเหมือนท่านี้ที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองวาเลต้าเป็นเขาไม่ใช่ชันดิ่งขึ้นไปพอที่จะตัดถนนเป็นถนนราบนับว่าเป็นสายรีและมีถนนขวางซึ่งเป็นสายชันลักษณะคล้ายกับเมืองเนเปิลใช้เป็นตีนสะพานช้างแต่ชันรถขึ้นไม่ได้และดูในทะเลเห็นเป็นตึกซับซ้อนกันไปไม่แลเห็นต้นไม้ใบหญ้าแลดูเหมือนไม่มีพืชพันธุ์อะไรมีแต่ศิลากับปูนที่ก่อผนังนับว่าเป็นเมืองบริบูรณ์ในการค้าขาย

0: เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่15ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินยังวังของผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอนต้าซึ่งเดิมเป็นวังของแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอนต้าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2114จากนั้นในปีพุทธศักราช2343ได้ใช้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอังกฤษ
1: วังนั้นคือวังแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอลตาเป็นตึกวงรอบมีลานสนามกลางตามธรรมเนียมวังตรงที่หน้าวังออกไปมีโรงทหารรักษาองค์ใหญ่โตเขาเอาแตรวงมาเป่าในที่นั้นด้วยอัศจรรย์ที่ขึ้นวังนี้ช่างขึ้นง่ายเสียจริงๆเป็นขั้นเตี้ยๆนิดๆไม่เหนื่อยเลยคเนกันว่าแกรนด์มาสเตอร์ผู้ที่ทำเห็นจะเป็นคนแก่มีแผ่นศิลาจารึกชื่อแกรนด์มาสเตอร์ตามลำดับ28คนจนเสียเวลาที่เสียเมืองแก่นโปเลียนโบนาปาร์ตยอดอัศจรรย์มีจารึกชื่อเจ้าเมืองอังกฤษอีกแผ่นหนึ่งต่างหากเดินตามเฉลียงกว้างซึ่งมีเพดานแลผนังเขียนมีรูปกรอบตั้งรายตลอดไปจนถึงห้องรับแขก
0: ในวันนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรคลังอาวุธโบราณเครื่องเกราะและปืนชนิดเก่านอกจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอต้ายังได้จัดเลี้ยงพระกยาหารกลางวันถวายพระเกียรติปัจจุบันวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภาของมอต้าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันยกเว้นวันที่มีการประชุมรัฐสภา

0: จากวังของแกรนด์มาสเตอร์พระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอห์นซึ่งสร้างโดยไนท์ออฟมอร์ตาระหว่างปีพุทธศักราช2116ถึง2121ตัวโบสถ์ออกแบบโดยสถาปนิกแห่งกองทัพมอร์ตาชื่อกรอมูคาซาผู้ซึ่งออกแบบอาคารที่สำคัญหลายแห่งของวาเลตตาภายนอกโบสถ์สร้างหลังปีพุทธศักราช2108โบสถ์แห่งนี้เป็นที่รวมของศาสนานิกายต่างๆในมอร์ตาตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนจอน
1: ออกจากวังไปดูวัดเซนยอนภายนอกไม่งามตามเคยแต่ภายในเสาะศิลาเป็นลายเด่นเหมือนลายสลักทั่วไปทุกแห่งแล้วทาสีปิดทองตามข้างโบสถ์เหล่านั้นแบ่งเป็นวิหารตามภาษาต่างๆมีอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันภาษาใดที่มีคนมากก็มีสองวิหารพื้นโบสถ์นั้นประดับโมเสกเป็นลายอามของพวกไนท์ทั้งปวงซึ่งฝังศพเรียงกันเต็มไปทั้งพื้นโบสถ์ศพที่สำคัญเซนต์อะไรต่างๆเขาฝังในที่นั้นทุกแห่ง

0: ในที่นี้มีฝังศพแกรนด์แมสเตอร์คนแรกวันเลเต้ผู้ที่สร้างเมืองกับคนสำคัญอีก2ศพมีศพในอังกฤษที่ไม่เป็นแกรนด์แมสเตอร์คนหนึ่งแต่เป็นคนที่กล้าหาญวิเศษมากได้ลงไปฝังอยู่ในนั้นอีกศพหนึ่ง
1: จากนั้นในวันพุธที่16ตุลาคมเวลาประมาณบ่าย3โมงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระสถานที่ต่างๆของเมืองจุดแรกที่ทรงแวะทอดพระเนตรคือป้อมติเนซึ่งตั้งอยู่ปลายแหลมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2335
0: ทางไปตอนแรกเลียบใกล้ป้อมซึ่งสูงตระหง่านป้อมนั้นขุดลงไปหลังเขาเอาศิลาที่ขุดนั้นขึ้นมาเสริมขึ้นเป็นกำแพงคูเมืองก็เป็นเช่นนั้นขุดศิลาจากคูขึ้นมาก่อป้อมเสริมข้างบนให้ได้รูปอย่างวิชาช่างดูการงานช่างมากมายเสียจริงๆถ้าจะทำด้วยเงินยากที่จะสำเร็จได้จะต้องลงทุนมากไม่ใช่น้อยแต่นี่ใช้ธาตุทั้งนั้น
1: เมื่อ100ปีก่อนมอต้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในเมืองวาเลตตานี้เดิมผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองปรารถนาจะรับเสด็จอย่างเป็นทางการให้สมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้งดเสียเนื่องจากเป็นการเสด็จประพาสแบบเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นพิธีการต่างๆจึงได้จัดการอย่างเรียบง่ายแต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงพอพระราชหฤทัยในไมตรีจิตของชาวมอต้าเป็นอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
0: พ่อมีความพอใจในการรับรองที่มอต้านี้เป็นอันมากดูเป็นทางคุ้นเคยสนิทสนมกันเห็นได้ว่าบรรดาขุนนางทั้งปวงทั้งฝ่ายพลเรือนได้ต้อนรับด้วยความเต็มใจไม่ได้ทำไปตามธรรมเนียมเลยพ่อชอบความจริงใจมากกว่าที่จะทำไปพอแต่เป็นพิธีหรือธรรมเนียมรู้สึกใจว่าเหมือนอยู่ในระหว่างมิตรสหายซึ่งชอบพอกันโดยสุจริตและพูดจาเล่นหัวกันสนุกสนานทั่วไปที่จริงการรักษาเขาได้รักษาโดยกวดขันเวลาขึ้นไปบกโพริสได้จัดถนนเรียบตลอดทุกขนทุกแห่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีรุมมีตอมอะไรจนเจเนอเรลบารอนเองก็ประหลาดใจว่าคนจึงทำความเคารพคารวะมากกว่าที่คาดหมายจริงๆการที่มาเมืองมอต้าครั้งนี้นับว่าเป็นสำเร็จอย่างดีที่ควรพอใจ

0: รุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศมอต้าอาจกล่าวได้ว่ามอต้าเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปยุโรปที่พระองค์เสด็จประพาสในครั้งนี้และนับจากนี้จะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับสยามประเทศซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้
1: นับถึงตอนนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าช่วงระหว่างนี้ชาวสยามของเราต่างก็ได้เตรียมพิธีการรับเสด็จกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวทุกคนต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อ100ปีผ่านมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความ
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ครูเล่าเรื่องมาเกือบครบแล้วนะ
1: ครับ
0: เรื่องน้ำก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องดินก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องป่าก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้มีเรื่องพิเศษอีกอันนึงคือก็อาจจะเกี่ยวเรื่องดินเหมือนกันแต่ดินนั้นไม่ได้มีอย่างเดียวอย่างที่เราคิดปัญหาเรื่องดินมีหลายรสแปลกไหมนะดินเค็มบริเวณชายทะเลนะดินจืดคือมันที่เขาอินซ้อนถูกสูบแร่ธาตุจนกระทั่งจืดสนิทปลูกอะไรมึนนะแต่ว่ามันมีดินอีกอันหนึ่งคือดินเปรี้ยวทีนี้ก็ปรากฏว่าที่อันหนึ่งที่นราธิวาสผลสุดท้ายก็รับสั่งให้เราไปซื้อที่ปู่ก็ไปจัดการซื้อที่จนเรียบร้อยนะได้ก็ตั้งเป็นศูนย์มาเรียกว่าศูนย์พิกุลทอง

ที่นั่นจะมีดินแปลกอยู่อีกอันหนึ่งคือเป็นดินที่ถูกแช่น้ำไว้นานเลยแล้วต้นไม้ต้นไรที่มันหักทับถมกันไปเป็นร้อยๆปีเนี่ยมันแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยพระเจ้าอยู่หัวก็เลยรับสั่งบอกว่าตอนนี้ที่เนี่ยลองไปศึกษาที่ว่าไอ้ดินที่มันไม่เคยใช้ประโยชน์ได้มันแช่น้ำอยู่มันมีกรดกรรมฐานนั้นจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างเพราะมีที่อยู่แบบนี้ตั้งแต่3-4 แสนไร่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งศูนย์ศึกษาพิกุลทองขึ้นมาทำการศึกษาจนกระทั่งวันนี้เอาจริงแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลแล้วนะแต่ว่าจะไม่เล่าให้ฟังได้ผล

0: ังไงเพราะนั้นรอให้หลานๆไปดูด้วยสายตาตัวเองแล้วให้กลับมาเล่าให้ปู่ฟังที่ว่าไปเห็นอะไรบ้างวันนี้จะเล่าไว้แค่นี้ก่อน
1: หนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงโทรมาสั่งงานตอนดึกๆค่ะ
0: พระองค์ท่านรับสั่งว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องเป็น24ชั่วโมงคือจะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ปีใหม่อะไรไม่รู้ถ้ามีงานมีปัญหาขึ้นมาพระองค์ท่านก็จะเสด็จออกทรงงานทันทีเลยแล้วพระองค์ท่านก็ทำตัวอย่างให้ดูให้เราเห็นว่าจะไม่มีวันหยุดมีปัญหาเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้นทำเมื่อนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเสียสละเพื่อพวกเราอย่างไร
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวและวิธีแก้ปัญหาของดินเปรี้ยวกันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: ครับเด็กๆมาจากไหนกันครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: มาจากรายการสานต่อที่พ่อ
0: ครับครับแล้วพวกเราชื่ออะไรกันบ้าง
2: ผมชื่อผิงหยางครับ
3: ชื่อน้ำแข็งครับ
4: หนูชื่อนักชาค่ะ
5: หนูชื่อเอเคครับ
0: คุณลุงชื่อกิตติศักดิ์ครับเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อยู่ที่นี่ครับพวกเราอยากรู้อะไรกันบ้าง
6: หนูอยากรู้เกี่ยวกับอดีตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค
0: ่
6: ะ
0: ครับสำหรับอดีตการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะครับเนื่องจากอดีตนะครับในหลวงท่านเสด็จมาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พลุนะครับดินหลักๆคือเป็นดินเปรี้ยวนะครับชาวบ้านเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่ากับพื้นที่ที่มีอยู่นะครับก็เลยนายหลวงท่านดำริให้หาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ดำริให้ตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับจะให้หน่วยงานต่างๆในรวมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหากับชาวบ้านครับอ้าวใครมีคำถามไหมเชิญครับ
2: แล้วในหลวงเนี่ยครับแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวยังไงเหรอครับ
0: หลังจากในหลวงท่านตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นมาแล้วนะครับท่านก็มีดำริให้เรามีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดินเปรี้ยวโดยมีโครงการแกล้งดินนะครับเป็นโครงการต้นแบบในการศึกษาเอาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวกับชาวบ้านครับ
6: คุณลุงคะแล้วลักษณะของดินที่เปรี้ยวเป็น
0: ลักษณะดินที่เปรี้ยวนะครับดินจะมีหญ้าหญ้าขึ้นหญ้าเป็นหญ้ากระจุนะครับพืชพันธุ์ธรรมชาติต้นไม้อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วอีกอย่างคือในบริเวณนั้นน้ําจะเป็นน้ําใสนะครับก็เป็นน้ําที่ใสจนเราสามารถมองเห็นก้นของพื้นดินได้เดี๋ยวเรามาดูสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวกันนะครับแล้วมีดูต้นไม้ต้นหญ้านะครับนี่จะให้หลานๆดูนะครับอันนี้คือสภาพดินที่เป็นดินเปรี้ยวนะครับมีหญ้าขึ้นเป็นหญ้ากระจูดนะคะเล็กๆนี่คือเขาจะกระจูดหนูนะครับมันขึ้นได้ในดินเปรี้ยวนั่นแหละ
6: คุณลุงครับแล้วต้นกระจูดนี่ครับต้นหญ้ากระจูดนี่ครับนี่คืออะไรเหรอครับ
0: ก็หญ้ากระจูดเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งเป็นพืชอย่างหนึ่งครับไม่มีประโยชน์อันนี้นะครับอย่างมากก็เป็นไว้สำหรับวัวกินควายกินได้นะครับแต่กระจูดอีกประเภทนึงที่เส้นใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้โตกว่านี้เอาไปใช้แปรรูปเป็นเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่นึงนะครับต่อไปเราไปดูน้ำนะที่ดินเปรี้ยวแล้วมีน้ำมันเป็นยังไงนะครับนี่มาดูกันนี่น้ำเปรี้ยวมันน้ำมันใสจนเห็นก้นสระก้นร่องท้องร่องเลยนะครับ
4: คุณลุงคะแล้วน้ำพวกนี้จะเอาไปทำประโยชน์ได้ไหมคะ
0: นะครับน้ำนี้ใช้ประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเปรี้ยวนะครับเลี้ยงปลาก็ไม่ได้นะครับแต่มันมีอยู่ในท้องร่องนี้มันก็ทำให้พืชพันธุ์ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติขึ้นได้อย่างพวกบัวประโยชน์อีกอย่างก็คืออาจจะเป็นน้ำไว้เลี้ยงสัตว์พวกวัวพวกควายน่ะมากินได้อยู่นะครับถ้าเราจะปลูกอะไรเนี่ยเราต้องปรับปรุงก่อนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพื้นทองกันว่าเราทำอะไรกันบ้างที่เป็นแนวทางที่เราเอาองค์ความรู้จากในหลวงแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวมาแก้ปัญหานะครับว่าดินเปรี้ยวทำอะไรได้บ้างแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับบาย
7: จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีที่เรียกว่าดินพลุซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงดินพลุที่มีคุณภาพต่ำรวมถึงดินที่เมื่อแห้งแล้วก็มีสภาพดินที่เปรี้ยวจัดเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นพื้นดินจำนวนมากจึงถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ทรงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดของการแกล้งดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองครับรู้ไหมว่าแกล้งดินใครเป็นคนคิดค้นรู้ไหมครับ
10: หลวงรัชกาลที่9ค่ะ
8: นะครับเดี๋ยวพี่จะไปดูในโครงการแกล้งดินกันดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไง
9: ไป
8: อ้าวเราก็มาถึงที่ที่พี่ตั้งวัสดุปรับปรุงดินไว้ตรงนี
2: ้มันมีอะไรบ้างเหรอครับ
8: อ๋อที่มันมีที่น้องๆเห็นทางขวามือสุดนั่นก็จะเป็นปูนขาวครับและตรงกลางนี้ก็คือหินปูนฝุ่นแล้วก็โดโลไม
2: ต์แล้วคุณสมบัติของโดโลไมต์กับหินปูนฝุ่นอย่างนี้มันเหมือนกันไหมครับ
8: มันไม่เหมือนกันครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าสภาพของดินต่างๆที่มันมีปัญหาแต่ส่วนมากในภาคใต้ของเรามันจะเป็นดินเปรี้ยวจัด
6: แล้วสัตว์พวกนี้คือเราต้องเลือก1อย่างเพื่อที่จะได้มาทำ
8: มันก็หยุดระยะช่วงเวลาค่ะแต่ระยะแรกที่เราทำแปลงเราก็จะใช้หินบูดฝุ่นในการปรุงดินค่ะ และปูนขาวนู้นเราจะใช้ในช่วงที่เราเก็บพืชเสร็จแล้วเราก็หว่านฆ่าเชื้อพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียในดินนะครับไอโดโลไมท์นี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถใช้ได้ในการปรับปรุงดินนะครับหรือว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วว
5: ิธีแกล้งดินเนี่ยครับเราทำกันยังไงอะ
8: วิธีแกล้งดินเหรอครับมันจะมีแปลงอยู่6แปลงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละแปลงไหมว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่ไงเรามาถึงแปลงแกล้งดินแล้วทางซ้ายมือเห็นทางซ้ายมือไหมครับ
5: เห็นครับ
8: แปลงที่1ครับ
5: ค่ะอันนี้คือแปลงที่ยังไม่ได้บำบัด
8: ใช่ค่ะแค่สูบน้ำเข้าขังไว้แล้วก็สูบน้ำออก2อาทิตย์นะคะนี่ด้านหลังของน้องๆนี่คือแปลงที่2มีการขังน้ำด้วยแล้วก็เราใช้หินปูนฝุ่นเมื่อกี้จำได้ไหม
11: จำได
8: ้ในการปรับปรุงดินเราก็จะสูบน้ำเข้าพักไว้2อาทิตย์แล้วก็4อาทิตย์6อาทิตย์นะครับแต่เราก็ใช้ปูนตามความต้องการของดินด้วย
2: แล้วการที่เราจะรู้ได้เนี่ยครับว่าดินเนี่ยครับเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินอะไรเนี่ยครับเราตรวจสอบกันยังไง
8: นี่เลยที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเองจะมีห้องวิเคราะห์ดินนะครับในภาคใต้ของเราคือว่าเกษตรกรคนไหนปลูกพืชไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้แบบดินมีปัญหาพวกนี้เขาก็จะเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ครับแล้วทางพี่เองก็จะส่งจดหมายค่าวิเคราะห์ของดินไปจะมีวิธีบอกว่าต้องปรับปรุงดินอย่างไรบ้างนะครับ
7: นอกจากนี้ยังมีแปลงทดสอบดินเปรี้ยวอีก4แปลงที่เด็กๆจะได้ไปศึกษาแต่ละแปลงกันซึ่งแต่ละแปลงนั้นก็ได้มีการนำเอาพืชผักมาทดลองปลูกในแต่ละแปลงเพื่อที่จะได้ตัวอย่างของแปลงที่จัดการดินเปรี้ยวได้ดีที่สุดละครับ
4: พี่บอยค่ะทำไมต้องแยกเป็น6แปลงล่ะ
8: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงหรอคะก็คือในแต่ละแปลงที่เมื่อกี้ที่พี่พามาดูแล้ว1ถึง4เราก็จะหาค่าวิเคราะห์ดินต่างๆนะครับ5กับ6นี้พี่จะปล่อยทิ้งร้างไว้ก่อนพอเราได้ค่าวิเคราะห์ที่ดีแล้วเราเอาข้อมูลต่างๆไปถวายรายงานพระองค์ท่านวันนี้พี่ก็พามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการแกล้งดินเสร็จแล้วยังมีกิจกรรมเยอะแยะเลยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ
12: สวัสดีครับพี่นะครับชื่อพี่โจ๊กหรือชื่อจริงก็คือนายศักดิ์จันทร์อุดรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลนะครับดูแลโครงการบ้านบริในด้านพลังงานทางเลือกตรงนี้นะครับคือประวัติความเป็นมาของน้ำมันโอดีเซลในโครงการบ้านบริศูนย์มิกุลทองแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งขึ้น

0: เมื่อปีพ.ศ. 2531นะครับเป็นการก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เรียนรู้การทำน้ำมันเป็นพืชพลังงานตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านครับ
1: แล้วทำไมเราจะต้องเอาผลปาล์มมาทำน้ำมันไบโอดีเซล
0: นะครับคือผลปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นพืชพลังงานที่สามารถให้น้ำมันได้เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชน้ำมันชนิดอื่นนะครับแล้วก็กระบวนการการทำตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นการทอดเพื่อไล่ความชื้นออกจากเมล็ดปาล์มเตานี้เป็นเตาประหยัดพลังงานนะฮะเป็นแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อใส่ฟืนได้แค่ช่องเดียวแต่สามารถให้ความร้อนได้ถึง3กระทะนะครับเราช่วยกันคือได้ช่วยกันประหยัดพลังงานในการตัดฟืนมาใช้ในการเชิงตรงนี้ครับ
2: แสดงว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่น้ำมันที่เอาไปใช้แต่ว่าใช้สำหรับไล่ความชื้น
0: ใช่คือน้ำมันตัวนี้เป็นตัวไล่ความชื้นแต่เมล็ดปาล์มตัวนี้นะครับเมื่อเราได้เมล็ดปาล์มที่พอดีแก่การหีบหรือการสกัดก็เราจะนำเมล็ดปาล์มตัวนี้ไปเข้าเครื่องหีบหรือเครื่องสกัดเพื่อเอาน้ำมันของเมล็ดมันออกมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการทำไบโอดีเซลแบบง่ายเดี๋ยวให้น้องๆได้ช่วยกันทำร่วมมือทำ
3: ครับ
0: ครับ
3: ไปกันเลยไหมคะ
0: ครับ

0: ับ
1: ตอนนี้น้ำมันเบโอดีเซลเหรอคะถังนี้
0: ใช่ครับน้ำมันถังสุดท้ายนี่ก็คือเป็นน้ำมันเบโอดีเซลที่ไม่มีตะกอนแล้วนะครับ
2: บ
0: ริสุทธิ์แล้วใส่กับเครื่องยนต์ได้เลยครับเดี๋ยวน้องๆไปช่วยกันทำทดลองดู
3: คร
0: ับ ว่าหนูก็ทำได้ไป
4: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้มาทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลแบบง่ายๆกันแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วเด็กๆก็ช่วยกันเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันไบโอดีเซลแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลกันแล้วเราก็สามารถนำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นมาใช้งานได้จริงๆเลยแหละครับ
0: เด็กๆเราเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อได้เลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณครับคร
1: ับ ไปกันเลยนะคะ
0: ไป
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและวิวัฒนาการของการเกิดป่ารู้จะน่าสนใจขนาดไหนสักครู่

ทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแกล้งดินเปรี้ยวเพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาสโดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนด2ปีและพืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่16กันยายน2527

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่ชื่อเพลิงครับชื่อนายอภิชาติศรีมั่นนะครับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่านะครับพิทักษ์ป่าเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม่เคย
0: นะครับพิทักษ์ป่านะครับก็ทางนี้จะปีนป่าพลุจำลองนะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องเข้าไปชมไปไหมครับเชิญเลยครับเดี๋ยวพี่พาไปชมเชิญครับ
2: อีกหนึ่งสถานที่ที่น้องๆจะได้มาศึกษาก็คือป่าพลุและป่าสมัยจำลองถ้าอยากทราบกันแล้วไปชมกันเลยครับ
3: พี่เพิ่งค่ะแล้วที่มาของชื่อป่าพลุคืออะไรอะ
0: ป่าพลุคืออะไรป่าพลุคือป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่น้ำขังท่วมขังตลอดทั้งปีนะครับก็ป่าพลุเนี่ยจะมีพวกซากพืชที่มันทับถมกันเป็นร้อยปีเนี่ย
3: ร้อยปี
0: ความหนาของมันเนี่ยอยู่ประมาณ 3-5 เมตรอันนี้แค่พลุจำลองที่เราจำลองมาจาก

0: พื้นที่ป่าตุ๊ดแดง
1: มีอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่มีอะไรบ้างหมายถึงว่าพวกสัตว์นะครับมีตอมีข้างพวกข้างคาวมีนะครับพวกนก
1: มีไหมครับ
0: ทากทากมีด้านนอกนะครับด้านในจะไม่มีป่าพลุจะไม่มีทากน้อยมากจะมีทากมีอยู่รอบขอบพลุตะขาบมีครับตะขาบมีอันนี้ปลากระแมะที่พี่บอกว่าค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยในโลก
1: ครั้งแรกในโลก
0: ในประเทศไทยในพื้นที่ป่าพลุมันคล้ายๆกับปลารู้จักปลาสวายไหม
1: รู้จัก
0: ปลาดุกไหมคล้ายๆปลาดุกแต่มันจะสั้นจะเล็กกว่าเนื้อมันจะลื่นๆเหมือนปลาไหล
1: มันไม่ได้รับน้ำมากเกินไปหรอครับ
0: พี่จะทายฟังในป่าพลุนี่นะครับจะมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีเหมือนที่บอกว่าข้างต้นน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีต้นไม้มันต้องสร้างระบบของมันใหม่สร้างภูมิกันมันใหม่นะครับต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่เลยว่าต้นไม้ป่าพลุจะไม่มีรากแก้วนะครับมันจะมีรากมันจะมีลักษณะรากของมันอยู่ประมาณ4ลักษณะก็คือรากกูพรรากคำยันรากหายใจรากหัวเข่าพับนะครับ
2: รากของพืชเนี่ยครับพี่ของป่าพลุเนี่ยครับมีใช้ทำอะไรบ้าง
0: บางประเภทเนี่ยเขาใช้ทำเป็นยาสมุนไพรแต่ในทางที่มันในทางกับในเวลาที่มันอยู่ในน้ำเงี้ยป่าพลุเนี่ยต้นไม้พี่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีรากแก้วต้นไม้ป่าพลุมันจะใช้ช่วยตัวเองในการพยุงในการหายใจในการค้ำยันให้ต้นไม้ของตัวเองล้มให้ต้นของตัวเองล้มนะครับเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเรามาเจอแล้วเนี่ยรากของต้นไม้ในป่าพลุ
1: อ๋อมันจะเหมือนแบบที่
2: เหมือนที่ป่าชายเลน
0: ใช่ใช่ไหมครับใช่ถ้ากับปุ่มกลางมันจะออกกิ่งออกก้านขาวๆออกมา

0: เป็นไงบ้างเด็กๆเราเที่ยวจนครบรอบของป่าผู้จำลองแล้วรู้สึกไง
1: ชอบมากเลยครับสนุกมากเลยคร
0: ับ สนุกมากครับเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับว่าป่าพลุนี่จะมีเป็นผืนสุดท้ายในประเทศไทยแล้วในป่าพลุตัวแดงของเราเนี่ยที่มีพื้นที่เยอะที่สุดนะครับนี่นะครับประโยชน์ป่าพลุมันมีมากมายมหาศาลนะครับ
2: ขอบคุณครับพี่เพล
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับนะครับ

0: ธรรมชาติกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรมกันบ้างไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อป้าโรฮนาโตโละนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาน้องๆพาไปดูการจัดสารผลิตภัณฑ์จากเตยนะคะน้องๆรู้จักไหมคะ
2: รู้จัก
1: ไหมคะเตยมาเตยเป็นเตยหนามนะคะนี่ข้าวสารเป็นเสือนะคะนี่เข้าไปต้มแล้วนะคะถ้าสีธรรมชาติมันจะเป็นแบบนู้นค่ะที่อันนั้นไม่ได้ต้มอันนี้ต้มค่ะ
3: แล้วนี่คืออะไร
4: คะเหมือนย่า
1: ผลิตภัณฑ์จากกระจูดนะคะ
4: อ๋อย่ากระจูด
1: ค่ะกระจูดที่ในหลวงท่านส่งเสริมอยู่นะคะ
3: อ๋อแต่ว่าเป็นย่ากระจูดแบบที่มันใหญ่ไปใหญ่ใช่ไหม
1: มันมีหลายขนาดกับกระจูดค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกระจูดนั้นมาต่อยอดด้วยการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยเลยครับ
1: น้องๆสนใจที่จะสารเส้นไหนก็เชิญได้เลยค่ะ
0: โอ้ยลุยเลยครับเด็กๆช่วยกันทำคนละอันจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือของเราเอง

0: ครับเป็นไงบ้างครับลูกๆวันนี้ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูลทองครับได้อะไรบ้าง
1: สนุกมากเลย
0: ครับสิ่งต่างๆในวันนี้นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะมาเอานำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในอนาคตนะครับครับสวัสดีครับ
2: คุณปู่คะวันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการแกล้งดินค่ะโดยที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้พัฒนาพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นดินที่มีความเปรี้ยวทําให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้สามารถทําให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นอาชีพให้กับชาวบ้านได
3: ้เจ๋งมากเลยครับที่ทําไบโอดีเซลเองได้แถมอีกอย่างยังถูกกว่าน้ํามันดีเซลทั่วไปด้วยนะครับ
4: คุณปู่คะหนูได้

0: ับการจัดสรรด้วยหญ้ากระจุดและต้นเตยหนามค่ะ
1: ผมได้แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ป่าพุเพราะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วซึ่งเราก็ต้องอนุรักษ์กันไว
2: ้จากปัญหาพื้นที่ส่วนมากภายในจังหวัดนราธิวาสที่เต็มไปด้วยดินเปรี้ยวซึ่งทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรไม่สามารถนำดินไปเพาะปลูกหรือทำเกษตรกรรมอะไรได้นับตั้งแต่พระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาภายในศูนย์แห่งนี้ได้มีการค้นคว้าศึกษาและวิจัยจนสามารถแก้ปัญหาพื้นที่นั้นได้โดยได้มีการนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30

า 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงของความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: ันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้เพื่อนของตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ๊ยช่างน่าอายจริง

0: ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
1: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะแบบว่าหล่นมากอันนี้หล่นมาก
0: รับเรื่องแบบ
1: อันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูก
0: ว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแบบ
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้ว
1: ตาบาปตาบาปโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะๆงะๆตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
0: าจารย
1: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะ
2: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
1: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
3: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
1: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
3: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
1: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
3: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกครั้งแรกเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับหัวแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
1: ็สั่นอยู่ตอนนี้หรือเปล
3: ่
1: า
3: ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได
1: ้ครับอ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
3: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเรานี่แหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเรารับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
3: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรค

0: ่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าโดยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน์
1: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล
1: ้
0: วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรา มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลย ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีตแต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได
1: ้
0: แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างนึงเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างนึงที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งแรงแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็ก
1: ๆ
0: แต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับ หลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆที่มันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไห
1: ม
0: นะครับหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมันอย่างนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆที่เราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวนี้วิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% มั้ยจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Rahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลย อะไรเงี้ยก็มีได้นะครับ กับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับ เวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ให้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรมั้ยที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะแล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบานมีความรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอมันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงเนี้ยครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่า

0: มันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่บันได้ยินเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: กษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีพ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครยายศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครยายศรีเลยมาปลูก

0: ว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบคว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหม

0: าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ยผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้รู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืช1ชนิดไม่จําเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทําได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทําผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทําให้การทํามะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ันนี้คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำ

0: ให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่ง3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่สองพี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำเอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขันพวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับ10ปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดสะท้อนภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนดังพระราชประสงค์
1: คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดำเสร็จแล้วเราก็มีงานทำได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: สังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปูลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จ
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธหมู่สามนี้สมเด็จพระราชนีท่านก็พูดคุณว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่11หลังจาก11หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น50กว่าตอนนี้มีอยู่80กว่าคนที่ทออยู่
0: จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปาชีพร่วมกันค่อยๆสร้างชุมชนวัดพระพุทธให้เข้มแข็งจากภายในทอผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อพลังสามัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยล่ะค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะ

เอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะบอกว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

คงเพราะจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวบูก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งหนึ่งที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่า อย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เองการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นนึงที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช

2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดนะคะม้วนไปจนถึงหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมารีของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมารีเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มาริเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือ
สอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่บูจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเพลินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่าน

ทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วนำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีหนึ่งจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการ

0: เรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป